0: เห็นมากขึ้นคือค่าผ่าตัดตับจากผู้บริจาค 200,000 บาทต่อรายและค่าผ่าตัดตับเปลี่ยนไทยให้กับผู้บริจาค 660,000 บาทต่อรายเป็นภาระการบริการที่เกิดขึ้นจริงเพื่อที่จะให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: และมาติดตามผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์ โชติกุลค่ะ
2: แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ออกมาเปิดเผยค่าชดเชยที่ใช้สำหรับปลดรูเบนอัลเบริมเฮดโค้ชชาวโปรตุเกสรวมทั้งทีมงานที่มีมูลค่าสูงถึง 16.7 ล้านปอนด์หรือประมาณ776ล้านบาทซึ่งจากการเปิดเผยในรายงานการเงินล่าสุดของทีมปีศาจแดงแม้ว่าสโมสรจะเสียเงินก้อนโตกับการปลดอดีตกุนซือสปอร์ติ้งลิสบอนแต่ทว่ารายได้โดยรวมของสโมสรกลับเพิ่มขึ้นเนื่องจากสามารถคว้าโควต้าไปฟาดแข้งศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าได้สำเร็จภายใต้การคุมทัพของไมเคิลคาลิกและส่งผลให้จะสร้างรายได้ให้กับสโมสรตั้งแต่70ล้านปอนด์ไปจนถึง120ล้านปอนด์ในฤดูกาลหน้าผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบชิงชนะเลิศที่ประเทศฮังการีปารีสแซงต์แชร์กแมงแชมป์เก่าจากฝรั่งเศสชนะดวลเตะจุดโทษอาร์เซนอลแชมเปี้ยนส์ลีกอังกฤษ 4-3 หลังเสมอในช่วงต่อเวลาพิเศษ120นาที 1-1 ส่งผลให้ปารีสแซงต์แชร์กแมงสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก2สมัยติดต่อกันได้สำเร็จผลการแข่งขันฟุตบอลซิกุนด้าเดบิซิออนประเทศสเปนเซอุต้าชนะอัลบาเซเต้1-0ราซาเซดัดเบเสมอเลโอเนซ่า1-1กรานาดาแพ้สปอร์ติ้งกีคอน1-2ผลการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติคู่ที่น่าสนใจสกอตแลนด์ชนะคูราซาวที่เหลือ10คน4-1และไนจีเรียชนะจาเมกา3-0สุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
3: ปล่อยวางและให้อภัยในสิ่งที่ผิดพลาดแล้วก้าวเดินใหม่อีกครั้งเพราะทุกวันคุณสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

เยียบเยื้องยุรญาติพระบาทแม่อุ่นปกแผ่ประชาไทยให้สุขสันต์อีกพระหัตถ์ทรงยื่นมาดับจาบันทั่วเขตขันอบอุ่นใจในพระกรุณาการบัดนี้พระองค์เสด็จสวรรค์นับคืนวัน93พระพรรษาโอ้พระพันปีหลวงของปวงประชา24ตุลาน้อมอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นกล้าวล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: พบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนค่ะวันนี้เช้าวันอาทิตย์31พฤษภาคม2569พบกับดิฉันนวลนภาสมัครสมานค่ะ
1: ครับและผมณัฐฐาจันทรังสีนะครับก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้านะครับในรายการคุณบุญส่งบุญประเสริฐแล้วก็ทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกทักทายไปยังคุณผู้ฟังที่ติดตามทางเพจ Army Radio และจากสถานีวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศด้วยนะครับในวันอาทิตย์ซึ่งก็เป็นวันหยุดยาวในสัปดาห์นี้นะครับว
0: ัน
1: นี้วันวิสาขบูชานะครับนอกเหนือจากเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนิกชนแล้วยังเป็นวันสำคัญสากลโลกตามประกาศของยูเนสโกด้วย
0: ใช่
1: นะครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้เนี่ยเนื่องจากวันนี้จริงๆควรจะไม่ต้องเป็นวันหยุดนะฮะแต่ว่าวันนี้เป็นวันหยุดอยู่แล้วเขาก็เลยจัดให้มีการหยุดชดเชยในวันพรุ่งนี้ก็คือวันจันทร์ที่1มิถุนายนอีก1วันนะก็ทำให้ในสัปดาห์นี้เรามีวันหยุดติดกัน3วันเลยทีเดียวเนี่ยนะครับมาดูกันที่เรื่องราวเรื่องแรกนะคุณนวลนภาคุณผู้ฟังครับนะครับทางด้านของสำนักพระราชวังเนี่ยก็ได้มีการเผยแพร่กำหนดหมายกำหนดการนะครับในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569โอกาสนี้เราถือโอกาสนี้เลยนะเชิญชวนพี่น้องประชาชนเลยกันละกันนะครับร่วมทูลละอองธุลีพระบาทเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569นะครับวันนี้นะครับ31พฤษภาคมก็เวลา 17:00 น.ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังครับ
0: ภาพบรรยากาศเมื่อวานนี้นะคะวันเสาร์30พฤษภาคมเวลา 17:00 น.ทั้ง2พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังค่ะเพื่อทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือว่าองค์พระแก้วมรกตนอกจากนี้ค่ะทรงประเคนพัดยศตั้งพระภิกษุและสามเณรเปลี่ยนซึ่งก็มีพระสงฆ์นิกรไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างเหนื่อยแน่นเลยทีเดียวค่ะ
1: ครับแล้วก็ในขณะที่สำนักพระราชวังเนี่ยก่อนหน้านี้เขาก็มีการแจ้งมานะคุณนนภาเรื่องของการเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังระหว่างช่วงของเมื่อวานนี้จนถึงวันนี้เนี่ยนะครับก็มีการจำหน่ายเฉพาะช่วงเวลา 8:30 นาทีจนถึงเที่ยงตรงเท่านั้นนะครับแล้วก็งดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันเนื่องจากมีพระราชพิธีภายในพระอุโบสถนะครับทั้งนี้พี่น้องประชาชนยังสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ในช่วงเช้าครับ
0: ทางด้านของสำนักพระพุทธศาสนาค่ะก็เชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมปฏิบัติธรรมวิถีธรรมวิถีพุทธเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันวิสาขบูชาค่ะที่อาคารปฏิบัติธรรมโพธิญาณมหาวิชาลัยพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ตำบลศาลายาค่ะอยู่ที่ทางด้านของเขตจังหวัดนครปฐมนั่นเองค่ะ
1: ครับแล้วก็วันนี้นะครับตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยนะฮะ7:00 น.ก็เข้ารายการเราเมื่อสักครู่หนึ่งที่ผ่านมามีพิธีทำบุญตักบาตรแล้วก็ช่วงเย็นเลยนะฮะเวลา 17:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและเวียนเทียนประทักษิณถวายเป็นพุทธบูชานะครับในห้วงเวลา 18:30 น. 18:30 น. ตอนเย็นแล้วก็มีกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนาการสนทนาธรรมและการบรรยายธรรมด้วยครับ
0: วิสาขบูชาโลกอย่างที่คุณณัฐฐาบอกไปเมื่อช่วงต้นรายการนะคะปีนี้มีการประชุมชาวพุทธนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาครั้งที่21ค่ะจัดขึ้นในช่วงของ25-28พฤษภาคมที่ผ่านมาที่หอประชุมใหญ่หลิงซานฝานกงเมืองอูซีมณฑลเจียงซูประเทศจีนนั่นเองค่ะแล้วก็คุณณัฐฐาค่ะข่าวดีก็คือที่ประชุมสภาสากลวิสาขบูชาโลกมีมติให้ประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพในปีถัดไปก็คือในปี2570นั่นเองค่ะ
1: ครับซึ่งก็เป็นการจัดงานครั้งที่22นะครับปีนี้ครั้งที่21เด
0: ี๋
1: ยวรอดูในปีหน้านะครับก็เมืองไทยเขาบอกว่าเป็นเมืองพุทธเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: ก็จะมีการจัดงานวันวิสาขบูชาโลกนะครับในปีหน้าประเทศไทยเราก็จะเป็นเจ้าภาพนะฮะปีนี้หลายคนอาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมวันวิสาขบูชาถึงไปอยู่ในช่วงของปลายเดือนพฤษภาคมเนื่องจากปีนี้นะครับ ปีอธิกมาสมีเดือน8 2หนตามจันทรคติไทยทำให้เลื่อนมาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน7คืนวิสาขบูชาในปี2569นอกจากเป็นช่วงเวลาที่พุทธศาสนิกชนจะได้น้อมระลึกถึงพระคุณแห่งพระรัตนตรัยบนท้องฟ้าปีนี้ยังมีความพิเศษอีกนะครับเนื่องจากเกิดปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ที่น่าสนใจปรากฏการณ์นี้นะครับเรียกว่าเป็นดวงจันทร์เต็มดวงไกลโลกที่สุดในรอบปีฟ
0: ัง
1: ไม่ผิดนะคุณผู้ฟังหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเรามักจะเจอกับเหตุการณ์ที่
0: ดวงจันทร์ใกล้โลก
1: แต่ว่าปรากฏการณ์ที่จะกำลังจะเกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยนะฮะก็เป็นดวงจันทร์เต็มดวงไกลโลกที่สุดในรอบปีและยังเป็นดวงจันทร์เต็มดวงครั้งที่2ของเดือนเรียก2ปรากฏการณ์รวมกันว่าไมโครบลูมูนนั่นเองครับแล้วก็ดวงจันทร์เต็มดวงจะมีขนาดปรากฏเนี่ยเล็กกว่าปกติเล็กน้อยนั่นเอง
0: คร
1: ับ
0: ค่ะเราคงได้ชมกันนะคะ
1: ใช่ครับ
0: อย่างไรก็ตามค่ะวันวิสาขบูชาก็เป็นวันที่มีความสำคัญมากๆที่สุดเลยนะคะสำหรับชาวพุทธทั่วโลกค่ะวันนี้มีรายงานพิเศษจากคุณนพดลทิติภาธรมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยไปรับฟังกันค่ะ

0: บูชาพวกเรามาน้อมใจถึงพุทธ
1: วันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพาน
2: ธรรมจารี
1: วันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกเป็นวันที่เกิด3เหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือประสูติตรัสรู้และปรินิพพานซึ่งเกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือน6ตรงกันอย่างน่าอัศจรรย์วันวิสาขบูชาจึงเป็นวันที่เตือนให้เราระลึกนึกถึงพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบทางดับทุกข์แล้วนำมาสั่งสอนชาวโลกทางนั้นคืออริยสัจ4หัวใจคือการเข้าใจทุกข์และวิธีการดับทุกข์ที่เหตุในปี2569นี้วันวิสาขบูชายังเป็นวันพิเศษกว่าทุกปีเพราะตรงกับวาระ120ปีชาตการของท่านพุทธทาสภิกขุพระนักปราชญ์ของโลกที่ยูเนสโกยกย่องท่านพุทธทาสคือผู้ที่นำแก่นธรรมของวันวิสาขบูชามาสรุปให้คนธรรมดาอย่างเราๆได้เข้าใจง่ายที่สุดท่านบอกว่าหัวใจของพุทธศาสนาทั้งหมดสรุปลงได้เรื่องเดียวคือความไม่ยึดมั่นถือมั่นท่านเคยเทศไว้ว่า
3: วันวิสาขบูชาที่จะเตือนท่านทั้งหลายให้ระลึกนึกถึงพระคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้กระทำไหว้ในใจให้เป็นอย่างดีดังนั้นในวันนี้อย่างน้อยสักชั่วโมงหนึ่งก็ขอให้มีจิตใจชนิดที่ว่างจากความรู้สึกใดๆที่เป็นตัวกูเป็นของกูให้รู้ว่าสิ่งนี้แหละตัวกูของกูนี่แหละเป็นพยามารเป็นความทุกข์เป็นทุกอย่างที่ไม่พึงปรารถนาความว่างจากสิ่งนี้แหละ เป็นพระพุทธเจ้าไม่มีความรู้สึกที่เป็นตัวเราหรือของเราเราจึงมีความสบายโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมาปรุงแต่ง
1: อันว่าตัวกูของกูนี่แหละครับคือต้นเหตุแห่งทุกข์ทั้งหมดคนเราเมื่อเกิดมาเรามีตัวกูเราก็อยากได้ของกูบ้านของกูรถของกูชื่อเสียงของกูพอไม่ได้ดั่งใจตัวกูมันก็ทุกข์พอของกูจะเสียไปตัวกูมันก็กลัวก็โกรธท่านพุทธทาสสอนเราให้กลับไปดูที่เหตุในวันวิสาขบูชานี้นอกจากจะไปเวียนเทียนที่วัดแล้วลองเวียนเทียนในใจดูนะครับเวียนเพื่อละเวียนเพื่อวางท่านพุทธทาสใช้ทั้งชีวิตเพื่อบอกเราว่าธรรมะไม่ใช่เรื่องของวัดของพระแต่เป็นเรื่องของการดับทุกข์ที่นี่เดี๋ยวนี้ในใจเราเมื่อวางตัวกูของกูได้ใจเราก็จะเบาสบายนั่นแหละครับคือนิพพานชั่วคราวที่เราทุกคนเข้าถึงได้เนื่องในวันวิสาขบูชา31พฤษภาคมและ120ปีชาตการของท่านพุทธทาสภิกขุในปีนี้ขอให้ทุกท่านเจริญในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างทันสมัยถูกท่วนดีงามและเป็นจริงเสมอเหมือนท่านเพิ่งพูดไว้เมื่อวานนี้เอง

0: ับขอบคุณคุณนพดลด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของกองทัพบกนะครับโดยหน่วยทหารทุกกองทัพภาคก็มีการสนับสนุนกำลังพลจิตอาสาร่วมกับประชาชนคณะครูนักเรียนก็บำเพ็ญสาธารณประโยชน
1: ์
0: กันอย่างต่อเนื่องนะครับเปลี่ยนโหมดกันบ้างคุณนพามาดูทหารใหม่กันบ้างฮะเย็นนี้นะครับทหารใหม่เขามีการเปลี่ยนจากชุดฝึกที่เข้มงวดมาจัดแถวอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุดสุภาพยามค่ำคืนนะครับที่แสงเทียนแห่งศรัทธาจะจุดสว่างพร้อมกันนะครับในทุกพื้นที่ที่เป็นวัดใกล้กับบริเวณค่ายทหารหรือว่าในพื้นที่ที่เป็นศาสนสถานของหน่วยก็มีการจัดกิจกรรมเช่นเดียวกันครับ
1: ค่ะเป็นการเดินเวียนเทียนรอบโบสถ์หรือว่าพระอุโบสถด้วยความพร้อมเพรียงเปล่งเสียงสวดมนต์ดังกังวานผสานกับกลิ่นธูปอบอวลได้พักใจและสร้างพลังใจก็เป็นช่วงเวลาแห่งความสงบที่ทหารใหม่เนี่ยได้ทบทวนตัวเองนะคุณณัฐะระลึกถึงครอบครัวแล้วก็เติมพลังใจในการทำหน้าที่ต่อไปค่ะ
0: ครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราพูดถึงเรื่องของทหารที่เกี่ยวข้องกับการศาสนาแล้วเนี่ยอยากจะพาคุณผู้ฟังไปดูในช่วงของของสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกเราได้ทำเป็นช่วง Army Voice News นะครับเป็นข่าวสารที่เกาะติดรอบรั้วกองทัพบกต่างๆแต่ว่าส่วนใหญ่จะออกอากาศผ่านเพจ Army Radio วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่เกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องของวันวิสาขบูชาเรื่องของการศาสนาต่างๆคุณผู้ชมคุณฟังครับเรามีในส่วนของอนุสาสนาจารย์ของกองทัพบกนะครับหนึ่งในกลุ่มบุคคลสำคัญที่จะช่วยดูแลในเรื่องของน้องๆทหารใหม่ด้วยเป็นที่ปรึกษาเป็นที่ให้ความรู้ข้อคิดต่างๆเกี่ยวกับการศาสนาไปพบกับช่วงนี้ได้เนี่ยนะครับกับทางด้านของอาจารย์บุญยฤทธิ์นะครับหรือว่าพันโทบุญยฤทธิ์ฉิมพิมลหนึ่งในนักจัดรายการวิทยุของเรานั่นเองไปพบกันเลยครับ
2: การสร้างเกราะทางใจให้น้องคนเล็กของกองทัพบกด้วยเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจในรั้วทหารคือสิ่งที่สำคัญและมีความจำเป็นมากๆนะครับสวัสดีครับช่วง Army Voice News กับสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกวันนี้เราขอพาทุกท่านไปติดตามการดูแลและการฝึกทหารใหม่ในมิติที่แตกต่างออกไปบ้างนะครับนั่นก็คือการที่กองทัพบกได้ให้อนุสาสนาจารย์เข้ามามีส่วนร่วมและบทบาทในการดูแลทหารใหม่โดยเฉพาะด้านจิตใจการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเพราะเราเชื่อว่าทรัพยากรมนุษย์คือหัวใจที่สำคัญที่สุดของกองทัพครับ

0: ายใต้นโยบายของผู้บัญชาการทหารบกกองทัพบกได้ขับเคลื่อนแนวคิดทหารใหม่คือลูกคนสุดท้องน้องคนเล็กของกองทัพบกนับเป็นนโยบายในการกำกับดูแลด้วยความเข้าใจและความเอื้ออาทรซึ่งกรมยุทธศึกษาทหารบกได้นำนโยบายดังกล่าวมาขับเคลื่อนนำไปใช้อย่างเป็นรูปธรรมโดยการบูรณาการบทบาทของอนุศาสนาจารย์ให้เป็นฟันเฟืองสำคัญในการเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตใจปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับทหารใหม่ตั้งแต่ก้าวแรกของการก้าวสู่รั้วของกองทัพบกครับจากข้อมูลเชิงสถิติของกรมแพทย์ทหารบกการคัดกรองทหารใหม่ในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมาพบว่ากำลังพลมีอาการซึมเศร้าและบางส่วนมีอาการจิตเภทจากการเสพสารเสพติดเป็นเหตุทำให้ต้องถูกพิจารณาปลดออกจากราชการซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียดายอย่างมากนะครับการได้มีอนุศาสนาจารย์เข้ามาทำหน้าที่เพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจในการประคับประคองจิตใจจึงเป็นแนวทางที่มิอาจมองข้ามกองทัพบกโดยกรมยุทธศึกษาทหารบกได้เดินดำเนินการยกระดับทักษะอนุศาสนาจารย์จากผู้สอนธรรมะสู่การเป็นที่ปรึกษาทางจิตวิทยาเบื้องต้นโดยเน้นการบูรณาการหลักศาสนาเข้ากับหลักจิตวิทยามีการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องเทคนิคการให้คำปรึกษาเพื่อบรรเทาปัญหาทางใจโดยทีมอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและการปรับตัวของอนุศาสนาจารย์จากบทบาทในการปฏิบัติศาสนพิธีเป็นกัลยาณมิตรผู้พร้อมรับฟังและบรรเทาความทุกข์ทางใจให้กับฐานใหม่จนมีความพร้อมในการฝึกฝนและพัฒนาตนเองต่อไปครับอนุศาสนาจารย์จะมีกระบวนการดูแลสู่การปฏิบัติงานจริงตั้งแต่เริ่มแรกนะครับคือการเข้าหน่วยฝึกและอบรมคุณธรรมจริยธรรมนำไหว้พระสวดมนต์ตามระเบียบปฏิบัติประจำเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับฐานใหม่และสังเกตพฤติกรรมเบื้องต้นควบคู่กันไปด้วยครับหลังจากนั้นจะมีการประเมินคัดกรองสุขภาวะทางจิตใจเพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงที่มีความเครียดมีความซึมเศร้าหรือมีปัญหาต้องการปรับตัวต่อไปครับเมื่อตรวจพบกลุ่มเสี่ยงแล้วจะมีการดำเนินการ2วิธีการนะครับคือ1ส่งต่อให้กับโรงพยาบาลในกรณีมีอาการรุนแรงหรือจิตเภทและวิธีการที่2 อนุศาสนาจารย์จะให้คำแนะนำกรณีที่ทหารใหม่ต้องการที่ปรึกษาหรือปรับสภาพจิตใจเพื่อนำไปสู่การบรรเทาปัญหาทางจิตใจต่อไปพ่อแม่ผู้ปกครองของน้องๆทหารใหม่ขอให้ท่านได้คลายความวิตกกังวลหรือเบาใจได้เลยนะครับว่าหน่วยฝึกทหารใหม่ทุกหน่วยของกองทัพบกจะดูแลลูกหลานของท่านอย่างดีที่สุดทางด้านร่างกายและจิตใจอนุศาสนาจารย์จะทำหน้าที่เป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจดูแลเป็นที่พึ่งทางใจเป็นอาวุธทางปัญญาให้กับทหารใหม่ให้มีความเข้มแข็งจากภายในมีจิตใจที่เข้มแข็งแฝงไปด้วยคุณธรรมพร้อมปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายและจะเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพของชาติต่อไปติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจรอบรั้วกองทัพบกอย่างใกล้ชิดแบบนี้ได้ในช่วง Army Voice News กับสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกทาง Facebook Fanpage Army Radio วันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณคุณบุญยฤทธิ์นะครับแล้วก็ไปดูในส่วนของวันอังคารที่2มิถุนายนกันบ้างนะครับภายในกองบัญชาการกองทัพบกเนี่ยก็จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวภาพรวมต่างๆเรานำมาพูดคุยกันเนี่ยนะครับแต่ว่าเรื่องของสภาพอากาศอันนี้ก็ต้องติดตามกันในช่วงวันที่2ที่3เป็นยังไงบ้างครับคุณนนท์ภาครับ
2: ค่ะประเทศไทยตอนบนก็ว่ามีฝนลดลงนะแต่ก็ยังมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะทางภาคใต้ภาคตะวันออกเนี่ยยังคงมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่นั่นเองนะคะประกอบกับว่าทะเลก็ยังมีคลื่นสูงนะคะดังนั้นพี่น้องชาวเรือก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยค่ะ
1: ครับแล้วก็กองทัพบกของเรานะครับอย่างที่ทราบกันเรามีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกจริงๆแล้วเนี่ยเราดำเนินการในการสนับสนุนหน่วยงานหลักอย่างเช่นปภ.แล้วก็จังหวัดรวมถึงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกพื้นที่ดำเนินการก็เพราะในส่วนของกองทัพบกเรามีความพร้อมทั้งกำลังพลยุทโธปกรณ์ต่างๆแล้วก็มีความพร้อมในการที่จะช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีในทุกพื้นที่ที่ประสบกับเหตุภัยพิบัติด้วยเนี่ยนะครับก็มีการดำเนินการนะครับมีการตรวจความพร้อมเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆเพราะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงของหน้าฝนแล้วบูรณาการด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์เครื่องจักรกลต่างๆเข้าคลี่คลายสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงหากประชาชนประสบกับภัยพิบัติอะไรบ้างครับคุณนรภาครับ
2: ค่ะอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยหรือว่าต้องการขอความช่วยเหลือก็ติดต่อได้24ชั่วโมงนะคะผ่านที่หน่วยทหารใกล้บ้านท่านหรือว่าศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทบกในแต่ละพื้นที่ฝากเบอร์กลางค่ะไว้ให้กับพี่น้องประชาชนหน่อยละกันนะคะหากต้องการขอความช่วยเหลือนะคะสามารถโทรไปที่เบอร์02 2977648 ถึง9แล้วก็ช่วงนี้ภาคใต้มีฝนใช่ไหมคะ
1: ใช่
2: ฝากเบอร์ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4ไว้หน่อยละกันค่ะหากต้องการขอความช่วยเหลือจากสาธารณภัยโทรไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075 383 405
1: ครับอันนี้ก็เป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับเดี๋ยวย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ075 383 405นะครับติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงอันนี้ในพื้นที่ของภาคใต้นะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่กรมอุตุนิยมวิทยาเขามีการประกาศแจ้งเตือนแล้วก็โฟกัสไปในพื้นที่นั้นนะครับเรื่องของคลื่นลมแรงเรื่องของฝนที่มันอาจจะตกเพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้เอามาดูอีกหนึ่งโครงการที่คนไทยให้ความสนใจกันอย่างมากเลยทีเดียวพรุ่งนี้จะเริ่มใช้จ่ายได้เป็นวันแรกแล้วคุณนนท์ภาครับเอาตื่นเต้นนะบางคนบอกว่าเตรียมที่จะไปซื้อสิ่งของที่ต้องใช้ในการอุปโภคบริโภคแฟบสบู่ยาสีฟันนะแล้วก็มีในส่วนของมาม่าปลากระป๋องต่างๆเนี่ยนะฮะก็เป็นสินค้าที่จำเป็นนะครับแล้วก็รัฐบาลเขาต้องการที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนด้วยนะครับไทยช่วยไทยพลัสอัตรา60-40รัฐออกให้60ประชาชนออก40เนี่ยนะฮะเริ่มใช้งานจริงวันพรุ่งนี้จนถึงวันที่30กันยายนรายละเอียดยังไงฮะ
2: ค่ะก็สูงสุดนะคะก็คือไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันอันนี้คือที่เขาให้นะคะหรือว่าถ้าเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็ตกที่ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนและประชาชนผู้จ่ายเองเนี่ยอีก 40% อย่างที่คุณณัฐบอกนั่นเองนะคะมีเงื่อนไขอย่างไรกันบ้างคะ
1: ครับก็สำหรับเงื่อนไขเนี่ยนะครับคือวงเงินช่วยเหลืออย่างที่บอกไปก็คือรับสิทธิ์วงเงินสนับสนุนจากรัฐบาลสูงสุด 1,000 บาทต่อเดือนเนี่ยนะครับก็ที่บอกว่า 4,000 บาทเพราะว่าระยะเวลาเขาทั้งหมด4เดือนด้วยกันก็มิถุนายนนะครับไปจนถึงกันยายนเนี่ยนะฮะก็จะได้รับเดือนละ1,000การเติมเงินนะครับเพื่อรับสิทธิ์ผู้ร่วมโครงการต้องเติมเงินของตนเอง 40% เข้าไปในระบบ G-Wallet บนแอปพลิเคชันเป่าตังเพื่อใช้จ่ายคู่กับส่วนลดของรัฐนะครับแล้วก็นอกจากนี้เรื่องของการตัดสิทธิ์เรื่องของร้านค้าทั่วไปฟู้ดเดลิเวอรี่ต้องทำยังไงบ้างครับคุณณภาครับ
2: มาดูเรื่องของวงเงินในแต่ละเดือนนั้นก็คือเขาบอกว่าต้องใช้ให้หมดในเดือนนั้นนะไม่สามารถสะสมไปใช้เดือนถัดไปได้แล้วก็สำหรับร้านค้าทั่วไปเริ่มใช้พรุ่งนี้แหละค่ะไปจนถึง30กันยายนเวลา6โมงเช้าไปจนถึงเวลา5ทุ่มค่ะ
1: ครับแล้วก็ฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับที่แพลตฟอร์มต่างๆก็เริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปจนถึง30กันยายนเช่นเดียวกันห่วงเวลาก็คือ6โมงเช้าถึง3ทุ่มเนี่ยนะครับก็เป็นรายละเอียดเดี๋ยวพรุ่งนี้เราติดตามกันต่อนะครับวันแรกคิดว่าน่าจะคึกคักมากๆเลยทีเดียวสำหรับการจับจ่ายใช้สอยต่างๆเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันแล้วก็พรุ่งนี้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของกองทัพบกนี้อยากจะประชาสัมพันธ์แล้วก็เชิญชวนไปยังเด็กๆน้องๆเยาวชนนะครับรวมทีมกันมาสถานศึกษานะ1สถานศึกษาสมัครได้1ทีมเท่านั้นสำหรับการประกวดวงดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีและทรงคุณค่ามากเพราะชิงถ้วยพระราชทาน
2: ค่ะในโครงการคีตวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีนี้ปีที่5แล้วค่ะ
1: ครับชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทุนการศึกษารวมกว่า 400,000 บาทนะครับเปิดรับสมัครพรุ่งนี้เป็นวันแรกเช่นเดียวกันไปจนถึงวันที่12มิถุนายนนะครับสามารถที่จะติดตามรายละเอียดต่างๆนะครับเงื่อนไขการเข้าร่วมการสมัครนะครับหรือว่าการส่งเดโมเนี่ยต้องทำอะไรยังไงบ้างเนี่ยนะฮะก็ติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.kitamusicaward.com หรือว่าจะเป็นที่ LINE @ก็ได้นะครับ ID LINE ก็คือkita_award แล้วก็ Facebook Fanpage ที่ kita วัฒนศิลป์สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดกันได้เลยครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนในเช้าวันอาทิตย์แบบนี้คุณณภาและผมณัฐะพร้อมทีมงานต้องล่ำลาแล้วล่ะครับคุณผู้ฟังเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
5: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าว
6: สมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
6: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
6: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
7: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
6: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
8: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
9: ร้านกำนันมานะ
8: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
9: ร้านกำนันมานะ
8: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
1: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
2: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
3: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
5: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
6: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
7: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

วัสดีค่ะขนมไทยเป็นขนมที่อร่อยมีคุณค่าทางอาหารแต่จะมีขนมไทยหลายอย่างที่เด็กๆไม่เคยกินไม่เคยรู้จักวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับขนมถ้วยฟูขนมถ้วยฟูเป็นขนมที่ทำมาจากไข่ขาวตีกับน้ำตาลทรายจนละเอียดขึ้นฟองแล้วผสมด้วยแป้งข้าวเจ้าแล้วก็หยอดลงในถ้วยตะไลนำไปนึ่งให้สุกจึงแคะออกจากถ้วยตะไลคำว่าตะไลสะกดด้วยตอเต่าสระไอไม้มาลายลอลิงอ่านว่าคำว่าตะไลสะกดด้วยตอเต่าสระอะไม้มาลายลอลิงอ่านว่าตะไลตะไลหรือถ้วยตะไลหมายถึงถ้วยกระเบื้องเล็กๆชนิดหนึ่งสำหรับใส่ของแล้วนึ่งเป็นต้นวันนี้ได้เรียนรู้ความหมายของคำว่าถ้วยตะไลแล้วเด็กๆ เข้าใจความหมายและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะติดตามภาษาไทยน่ารู้กับครูติ๋มได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกระทรวงสาธารณสุขเตือนอันตรายจากนิโคตินในบุหรี่รูปแบบใหม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหาง่ายขึ้นขณะที่ไทยพบนักสูบหน้าใหม่เพิ่มสูงขึ้นถึง 5.3 เท่าสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: 7วัน7วัน7วันบีเมมเบอร์เดย์ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่บีควิก 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิกบีเมมเบอร์จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่บีควิกทุกสาขาสอบถามโทร1153
6: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
7: ถูกเสมอ
6: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยคาร์ฟอร์แคชโทร027407400
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ภัยจากควันบุหรี่มิใช่ส่งผลกระทบเพียงผู้สูบแต่ยังคงทำร้ายสุขภาพของคนรอบข้างด้วย31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกไปติดตามค่ะ
9: วันที่31พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกจัดขึ้นครั้งแรกในปีค.ศ.1988เนื่องจากองค์การอนามัยโลกเล็งเห็นถึงอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพโดยมีผลสำรวจการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบเมื่อปี2565ของประเทศไทยพบว่าในกลุ่มเด็กและเยาวชนสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดถึง 5.3 เท่าเมื่อเทียบกับข้อมูลของปี2558สำหรับปีนี้กระทรวงสาธารณสุขผนึกกำลังร่วมกับภาคีเครือข่ายเตรียมจัดงานใหญ่เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี2569ขับเคลื่อนภายใต้แนวคิดรณรงค์สำคัญคือหยุดยั้งเยาวชนจากยาเสพติดนิโคตินเสพติดจนตายเพื่อเน้นการสร้างกระแสให้ประชาชนรับรู้กลยุทธ์ใหม่ของอุตสาหกรรมยาสูบที่มุ่งเป้าไปที่เด็กและเยาวชนและย้ำให้เห็นว่านิโคตินเป็นสารเสพติดสารพิษรุนแรงที่นำไปสู่การใช้ยาเสพติดชนิดอื่นสำหรับสถานการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์นิโคตินรูปแบบใหม่เช่นบุหรี่ไฟฟ้าและนิโคตินถุงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากถูกออกแบบให้สูบเสพใช้งานได้ง่ายและหาซื้อสะดวกผ่านช่องทางออนไลน์และยังพบว่าเยาวชนเริ่มต้นใช้นิโคตินรูปแบบต่างๆในช่วงอายุที่ลดน้อยลงทำให้เสี่ยงต่อการเสพติดในระยะยาวจนส่งผลกระทบต่อสมองและพัฒนาการในแต่ละช่วงวัยทั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การรณรงค์ภาครัฐยังคงวางมาตรการเชิงรุกขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานด้านควบคุมยาสูบเพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่บำบัดรักษาและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปป้องกันสังคมไทยจากภัยควันบุหรี่ธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569
10: หยดก็มีค่าช่วยกันรักษาทรัพยากรน้ำด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา9นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: ไปนี่ก็เรียกว่าเป็นการทำความดีให้ถึงพร้อมจากนั้นก็ทำจิตของตนให้หมดจดผ่องใสด้วยการ รักษาศีลก็งดเว้นทำให้กายบริสุทธิ์ทำให้วาจาบริสุทธิ์จากบาปอกุศลทั้งปวงเจริญภาวนาฟังธรรมพิจารณาธรรมตรึกตรองไตรตรองพระสัจธรรมค้นคว้าพระสัจธรรมให้เข้าใจจนเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงโดยการปฏิบัติตามธรรมที่พระพุทธเจ้าทั้งสมถะและวิปัสสนาเพื่อเข้าถึงการเห็นสัจธรรมความจริงเห็นความทุกข์ทั้งปวงแล้วก็สามารถที่คลายทุกข์ดับทุกข์พาตนในพ้นจากทุกข์ที่ปรากฏขึ้นได้จนน้อมจิตไปสู่ความพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิงเข้าสู่มรรคผลนิพพานตามเป้าหมายในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าทำจิตให้หมดจดผ่องใสจากกิเลสตัณหาทั้งปวงเพื่อเข้าถึงธรรมแห่งความพ้นทุกข์ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อริยสัจ4ทรงประกาศพระสัจธรรมปฏิจจสมุปบาทในมัชฌิมาปฏิปทาอริยมรรคมีองค์8ให้เราชาวพุทธได้ประพฤติปฏิบัติญาติโยมจะเห็นว่ามัชฌิมาปฏิปทาซึ่งเป็นทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้นั้นเนี่ยพระพุทธองค์นั้นได้ทรงตรัสให้เราท่านทั้งหลายได้รับรู้ว่าเมื่อใดก็ตามที่โลกนี้ยังมีผู้ปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทาอยู่นั้นโลกก็ยังไม่หมดปริยบุคคลยังมีปริยบุคคลปรากฏอยู่ในโลกเมื่อยังมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาคณะญาติโยมท่านสาธุชนเห็นได้ว่าหลักการปฏิบัติตามทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6วิสาขมาสซึ่งปีนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นปีอธิกมาสจนก็วิสาขบูชาก็จึงกลายมาเป็นวันที่31พฤษภาคมขึ้น15ค่ำเดือน7ของเดือนพฤษภาคมก็เคลื่อนมา1เดือนยอมจากเดือน6มาถัดมาอีกเดือนหนึ่งเป็นเดือน7เพราะเป็นปีอธิกมาสเดือน8 2ครั้งปกติวิสาขบูชาก็จะอยู่ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี่ก็เลื่อนมาท้ายเดือน31พฤษภาคมเลยทีเดียวบางปีก็เลื่อนไปจนถึงนู่นมิถุนาก็มีเพราะเป็นอธิกมาสเดือน8 2ครั้งแต่อย่างไรก็ดีวิสาขบูชาก็คือวันแห่งพระพุทธเจ้าเป็นวันที่พระองค์ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานทำให้พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกมีพระรัตนตรัยปรากฏขึ้นในโลกเป็นที่พึ่งของเราชาวพุทธและนอกจากนั้นก็ยังเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาอันเป็นคำสอนของพระพุทธองค์ให้เกิดขึ้นในโลกนี้เป็นแสงสว่างส่องให้ความมืดมนในโลกนี้จางคลายหายไปให้มนุษย์โลกนั้นได้รู้ได้เห็นสัจธรรมความเป็นจริงในเรื่องของความทุกข์การเวียนว่ายตายเกิดทุกข์ไปในวัฏสงสารว่ามีเหตุเกิดขึ้นมาจากกิเลสตัณหาและการจะพ้นจากทุกข์ไปในวัฏสงสารการเวียนว่ายตายเกิดทั้งหลายได้ก็ต้องกำจัดกิเลสตัณหาให้ได้จึงจะพ้นคือการเข้าถึงมรรคผลนิพพานฉะนั้นญาติโยมจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นอุบัติขึ้นมาได้ทรงตรัสรู้ค้นพบความจริงเข้าถึงกฎธรรมชาติแห่งความเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่เรียกว่าสังคตะ ธรรมหรือสภาวะที่ปัจจัยต่างๆไม่สามารถปรุงแต่งได้อีกก็คือพระนิพพานพระองค์ก็ทรงน้อมนำมาแสดงประกาศให้แก่ผู้คนทั้งหลายได้รับรู้รับทราบว่าท่านทั้งหลายจะได้มัวแต่มองออกไปข้างนอกอย่ามัวไปหวังผลจากการดลบันดาลของสิ่งต่างๆที่จะขอให้มาช่วยบันดาลสิ่งโน้นสิ่งนี้ในทางพุทธศาสนาแล้วพระองค์นั้นได้เปลี่ยนแปลงจากการบูชาเทพสูงสุดมาเป็นการบูชาธรรมะอันสูงสุดซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นที่พึ่งอันประเสริฐที่ย่อมได้รับผลตามความเป็นจริงเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยฉะนั้นพุทธองค์จึงย้ำเตือนว่าอย่ามัวแต่มองไปที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและร่ำร้องอ้อนวอนขอร้องสิ่งโน้นสิ่งนี้ให้ท่านได้ช่วยเลยขอให้เรามามองดูความจริงที่อยู่รอบตัวนี่แหละซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันผลที่เราต้องการจะให้เกิดขึ้นด้วยการกระทำของเราที่ตรงตามเหตุถ้าเราตามเหตุปัจจัยให้ตรงให้พร้อมผลก็เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยนั้นนี่เรียกว่าเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยซึ่งถ้าจะกล่าวอย่างสรุปเข้าใจง่ายก็คือว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงชี้ชวนพวกเราทั้งหลายให้หันเหเบนความสนใจจากการดลบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นอำนาจภายนอกที่เรามองไม่เห็นและไม่สามารถที่จะบังคับควบคุมเรียกร้องหาความยุติธรรมต่างๆให้เกิดขึ้นได้ก็หันมาดูความจริงของสิ่งทั้งหลายที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยจะดีกว่าสิ่งนั้นก็คือพระสัจธรรมหรือสัจธรรมความจริงความเป็นไปตามเหตุปัจจัยหรือความเป็นจริงอันเป็นสัจธรรมง่ายๆซึ่งเราจะเห็นว่าพระพุทธองค์นั้นได้ทรงเบนความสนใจของชาวพุทธและผู้คนในโลกนี้มาสู่ความจริงอันเป็นกฎธรรมชาติคือธรรมะเพราะฉะนั้นพุทธกิจสำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงกระทำก็คือทรงประกาศพระสัจธรรมเปลี่ยนแปลงการอ้อนวอนขอร้องจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันสูงสุดมาสู่การประพฤติปฏิบัติธรรมอันสูงสุดเพื่อให้ตนเองนั้นสามารถปฏิบัติธรรมจนนำพาตนให้เป็นที่พึ่งแห่งตนได้ฉะนั้นเหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นในพุทธกาลนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการปฏิวัติสังคมญาติโยมในขณะที่สังคมมุ่งหวังผลจากการดลบันดาลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งผู้คนก็ได้น้อมกายน้อมใจไปสู่การกราบไหว้อ้อนวอนขอร้องจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ดลบันดาลสิ่งที่ตนเองชอบใจปรารถนาต้องการแต่เมื่อไม่ได้ก็จะเลิกในการกราบไหว้อ้อนวอนขอร้องหรือไม่ก็ยอมจำนนว่าเป็นไปตามประสงค์หรือไม่ก็เพิ่มเครื่องบูชาจนกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะพึงพอใจแล้วจึงจะโดนบันดาลให้ความเชื่อทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่เป็นความเชื่อที่ไม่เป็นไปตามเหตุปัจจัยของตนซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองไ ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเองไม่มีความเชื่อมั่นในความจริงและการกระทำของตนจึงต้องพึ่งพิงสิ่งที่มีอำนาจเหนือตนแต่แท้ที่สุดแล้วผู้ที่จะกระทำให้ได้รับผลก็คือตนเองนั่นเป็นไปตามสัจธรรมความจริงพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงเบี่ยงเบนพฤติกรรมเหล่านั้นให้มาสนใจอยู่กับสัจธรรมมันเป็นธรรมะซึ่งเป็นธรรมชาติคือความจริงที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนจะเห็นว่าพระองค์นั้นได้ทรงตรัสในสิ่งที่เรียกว่าเป็นธรรมะจนนำไปสู่กรรมคือการกระทำเรียกว่าจากเหตุปัจจัยมาสู่ธรรมะหรือเหตุปัจจัยก็คือธรรมะนำไปสู่กรรมคือการกระทำฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าในการประกาศพระศาสนาพระองค์จึงตรัสให้เราท่านทั้งหลายได้เรียนรู้กับพระสัจธรรมเพื่อนำมาปรับพฤติกรรมคือการกระทำของตนคือให้เว้นจากความชั่วทั้งปวงที่จะส่งผลร้ายต่อตนเองครอบครัวสังคมผู้คนประเทศชาติโลกนี้และทำความดีให้เกิดขึ้นเพื่อกูลกันช่วยเหลือเมตตากรุณซึ่งกันและกันพระสัจธรรมของพุทโธเป็นไปด้วยความเมตตากรุณเป็นไปด้วยการให้อภัยไม่ได้เรียกร้องกอบกวยฉกฉวยเอาผลประโยชน์เห็นแก่ตัวแข่งแย่งเอาเปรียบชิงดีชิงเด่นทั้งหลายเพราะสิ่งเหล่านั้นนำมาซึ่งความเดือดร้อนไม่จบสิ้นจัดโยมเห็นสังคมปัจจุบันนี้สงครามเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างแพงขึ้นน้ำมันก็แพงขึ้นเห็นว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรยอมมันก็เกิดขึ้นจากความโลภความโกรธความหลงทั้งสิ้นยอมมีแต่ความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นตามมาเพราะอะไรก็เพราะว่าการที่คนเรานั้นนี่กระทำสิ่งที่เบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นเนี่ยผลก็คือย่อมนำมาซึ่งความเดือดร้อนไปทุกหย่อมยากผลกระทบไปทั่วโลกยอมเพราะฉะนั้นจึงต้องทำความดีให้ถึงพร้อมคือเกื้อกูลกันเห็นใจกันเมตตากรุณาสงเคราะห์ช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้อภัยกันแล้วก็มีการจัดการกับสิ่งที่ไม่ดีคนที่ไม่ดีอย่างเป็นระบบถูกต้องเพื่อเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมของคนที่ไม่ดีนั้นให้เป็นสัมมาทิฏฐิเปลี่ยนจากมิจฉาทิฏฐิให้เป็นสัมมาทิฏฐิเสียก็จะเข้าใจสิ่งต่างๆอันเป็นสัจธรรมความจริงแล้วก็จะหันมาลดละความโลภโกรธหลงความเห็นแก่ตัวความเอาเปรียบเบียดเบียนกดขี่กดเม้งรังแกเบียดเบียนผู้อื่นมาเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลเมตตากรุณาให้อภัยส่งเสริมสนับสนุนสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นแก่โลกนี้เพราะนั่นคือการอยู่ร่วมกันด้วยความดีด้วยความเห็นใจด้วยความเข้าใจด้วยความเมตตากรุณไม่ใช่อยู่ด้วยกันด้วยความเกลียดด้วยความกลัวด้วยความจริงจังด้วยความเห็นแก่ตัวด้วยการเบียดเบียนเอาเปรียบฉกฉวยผลประโยชน์นี่จึงเรียกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นไปเพื่อการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ความคิดยอมมาสู่คำพูดมาสู่พฤติกรรมเรียกว่ากรรมที่เรียกว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ย คำสอนของพระพุทธองค์เมื่อทรงตรัสรู้ในวันวิสาขบูชาแล้วนี่ทรงประกาศพระศาสนาจึงเป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นเป็นสุขอย่างแท้จริงไม่มีคำสอนใดๆของพุทธองค์ที่ตรัสว่าจะต้องรบต้องฆ่าต้องทำสงครามต้องเบียดเบียนต้องขับไล่ต้องรังแกต้องทำลายไม่มีจบแต่เป็นไปเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบร่มเย็นเป็นสุขเป็นไปเพื่อความเมตตาการุณคนเราเกิดมาต้องรู้จักเห็นใจสงสารเมตตาสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้อื่นเกื้อกูลซึ่งกันและกันเกื้อกูลต่อธรรมชาติเกื้อกูลต่อสังคมจึงจะมีพื้นที่แห่งความสงบร่มเย็นเป็นสุขเกิดขึ้นไม่เช่นนั้นทุกคนก็อยู่ในพื้นที่ของความเห็นแก่ตัวในใจของตนเองมีแต่ความต้องการเพื่อประโยชน์ส่วนตนเห็นแก่ตัวคนอื่นจะเป็นจะตายจะเดือดร้อนจะได้รับผลกระทบอย่างไรก็ช่างมันอย่างนี้เรียกว่าเป็นบุคคลผู้เป็นกัลกิณีเป็นบุคคลผู้เป็นความหายนะเป็นบุคคลผู้ที่เรียกว่ามีแต่ความเป็นไปด้วยอกุศลมิจฉาทิฏฐิสร้างแต่ความเดือดร้อนฉะนั้นเมื่อเราท่านทั้งหลายได้รู้ได้เห็นอย่างนี้เนี่ยเราจะช่วยกันอย่างไรเพื่อเผื่อแผ่ธรรมะปลุกธรรมะสร้างธรรมะอันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เข้มแข็งให้แข็งแกร่งขึ้นมาในโอกาสแห่งวิสาขบูชาที่เวียนมาบรรจบครบอีกวาระนี้เนี่ยญาติโยมท่านสาธุชนเราชาวพุทธนั้นเนี่ยจะช่วยกันอย่างไรเพื่อน้อมพระสัทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงประกาศไว้ 2,600 กว่าปีมาแล้วยังคงมีพลังแห่งความช่วยเหลือเกื้อกูลเมตตาการุณสร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้เกิดขึ้นแก่สังคมมนุษย์ผู้คนประเทศชาติและโลกนี้ธรรมชาติที่เราอยู่อาศัยเพื่อลดภาวะความเดือดร้อนเดือดดาลความเอาเปรียบการเบียดเบียนนะการเห็นแก่ตัวทั้งหลายให้เบาบางลดลงแม้จะไม่หมดสิ้นแต่เราชาวพุทธเราคนดีเราผู้ปรารถนาความสงบร่มเย็นเป็นสุขต้องไม่ทิ้งธรรมะของพระพุทธเจ้าต้องน้อมธรรมะของพระพุทธเจ้าให้บังเกิดขึ้นให้เข้มแข็งให้มั่นคงส่งเสริมสนับสนุนอย่างเต็มที่แล้วก็ช่วยกันกระทำบำเพ็ญให้เกิดขึ้นอย่างเต็มที่เราท่านทั้งหลายจึงจะน้อมนำความสงบร่มเย็นเป็นสุขตามพระสัทธรรมคำสอนของพุทธเจ้าให้เกิดขึ้นถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาในโอกาสวันวิสาขบูชาที่เวียนมาบรรจบครบอีกวาระนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าญาติโยมเราชาวพุทธก็จะได้ออกมาร่วมกันทำกิจกรรมแสดงพลังของชาวพุทธเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาจะด้วยการมาร่วมกันในการทำบุญตักบาตรไหว้พระรับศีลฟังธรรมถือบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมรักษาอุโบสถศีลที่วัดอมรคีรีก็เชิญชวนญาติโยมมาร่วมกิจกรรมตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นไปวัดใกล้บ้านที่โยมสะดวกคุ้นเคยนอกจากนั้นก็มีปฏิบัติธรรมถือบวชเวียนเทียนที่วัดอมรคีรีก็เวียนเทียนได้ทั้งวันจบวัดใกล้บ้านพุทธสถานญาติโยมก็ไปร่วมกิจกรรมได้นอกจากนั้นก็ยังมีการฟังธรรมการเวียนเทียนในระบบออนไลน์ก็สามารถทำได้แต่ก็ควรจะทำทั้งสองส่วนทั้งส่วนออนไลน์ทั้งส่วน ออนไซต์โยมที่ออกมาทำกิจกรรมเรียกว่าทั้งในโลกความจริงและในโลกเสมือนจริงออนไลน์เป็นโลกเสมือนจริงออนไซต์สังคมปกติเป็นโลกแห่งความจริงดังนั้นต้องทำทั้งสองส่วนเพื่อแสดงพลังของชาวพุทธในการแสดงออกถึงความเคารพบูชาแสดงความขอบคุณต่อพระพุทธเจ้าที่ทรงประกาศพระสัจธรรมมาสู่โลกนี้และนอกจากนั้นเพื่อที่จะได้ทำกิจกรรมของชาวพุทธร่วมกันทั้งภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาเป็นธรรมะแห่งสามัคคีธรรมที่พระพุทธเจ้าจัดไว้การทำความดีนั้นเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ทำได้แต่การร่วมกันด้วยความสามัคคีธรรมเพื่อทำกิจกรรมของชาวพุทธให้ปรากฏขึ้นแม้จะเป็นศาสนาพิธีกรรมก็ตามแต่ควรแสดงออกเป็นพลังของชาวพุทธการแสดงออกนี้เป็นสัญลักษณ์ของชาวพุทธเพื่อที่จะนำไปสู่ความดำรงอย่างมั่นคงยั่งยืนแห่งพุทธศาสนาผ่านรูปแบบผ่านสัญลักษณ์ผ่านกิจกรรมที่ยังมีปรากฏอยู่ในสังคมโลกต่อไปวันนี้ก็น้อมนำข้อคิดธรรมะมาฝากแก่ญาติโยมท่านสาธุชนในรายการปาฐกถาธรรมในทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็พอสมควรเก็บเวลาก็ขออนุโมทนาสาธุการกับญาติโยมที่ติดตามรับฟังทุกท่านขอให้ท่านทั้งหลายได้งดเว้นจากความชั่วทั้งปวงทำความดีถึงพร้อมทำจิตของตนให้หมดจดผ่องใสมีความสุขความเจริญในชีวิตและหน้าที่การงานเจริญในธรรมของพระพุทธเจ้าเจริญในมรรคในผลจนถึงพระนิพพานปรารถนาสิ่งใดจงสำลิดผลจงทุกประการทุกท่านทุกคนด้วยเทอญขอเจริญพร

0: จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องวันวิสาขบูชาโดยพระครูศรีวิรุณกิจวัดอมรคีรีกรุงเทพมหานคร
1: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนา

สวัสดียามเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนพี่ยุ้ยมลินีน้อยสะอาดดำเนินรายการค่ะพี่เทพเจริญเทพพวงเงินเป็นผู้ควบคุมเสียงให้นะคะเสียงจะดีไม่ดีก็ต้องเป็นพี่เทพก่อนแล้วกันนะคะค่ะข่าวๆกันในเช้าวันนี้นะคะวันนี้ค่ะเป็นวันสำคัญนะคะวันวิสาขบูชาแล้วก็เป็นวันงดสูบบุหรี่โลกด้วยนะคะก็มีข้อมูลสำคัญนะคะก็อยากจะเชิญชวนประชาชนนะคะเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายนนะคะก็ในช่วงของเวลา 17:00 นค่ะก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีตรงนี้นะคะก็ที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วก็พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมราชวังค่ะส่วนวันพระราชบดีที่4มิถุนายนในช่วงของวันที่เวลา 10:00 นขออภัยนะคะเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายนนะคะก็ที่พระที่นั่งไพศาลทักษิณและพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยภายในพระบรมหาราชวังนะคะก็เชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จกันได้ค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นวันสำคัญนะคะในช่วงของเดือนมิถุนายนค่ะแต่ว่าเดือนนี้นะคะเป็นวันที่31พฤษภาคมแล้วก็เป็นวันสุดท้ายวันสิ้นเดือนด้วยนะคะทางสำนักพระราชวังค่ะก็แจ้งนะคะการเข้าพระบรมราชวังแล้วก็วัดพระศรีรัตนศาสดารามเมื่อวานแล้วก็30แล้วก็วันที่31พฤษภาคมในช่วงของเวลา 8:30 นจนถึงเวลา 12:00 นมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระกุศลวิสาขบูชานะคะก็จะเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมกันในช่วงของเวลา 8:30 นจนถึงเวลา 12:00 นงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันค่ะส่วนการเข้ากราบบังคมพระบรมศพพระพันปีหลวงนะคะณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทก็ในช่วงของเวลา 8:00 นถึงเวลา 12:00 นจุดคัดกรองในอุโบสถทางเดินรอดถนนหน้าพระรานก็จะปิดในช่วงของเวลา 10:00 นตรง 11:00 นนะคะขออภัยค่ะส่วนในด้านของการแต่งกายนะคะหลายคนก็ไปอาจจะหลายครั้งแล้วนะคะก็เป็นชุดไว้ทุกค่ะชุดสุภาพนะคะสุภาพบุรุษก็ห้ามสวมเป็นกางเกงยีนหรือไม่ก็เป็นรองเท้าแตะส่วนสุภาพตรีก็สวมเป็นกระโปรงหรือไม่ก็เป็นผ้านุ่งนะคะก็หรือไม่ก็เป็นชุดที่สุภาพตามความเหมาะสมค่ะในส่วนของตรงนี้นะคะทางกองทัพบกก็มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะคะก็ในส่วนกลางค่ะก็จะจัดการเป็นวันอังคารที่2มิถุนายนมีกิจกรรมถวายนะคะเป็นกิจกรรมถวายพระเกียรติตรงนี้นะคะเฉลิมพระเกียรติค่ะมีพิธีนะคะถวายสักการะถวายราชสดุดีแล้วก็ถวายพระพรเจริญมงคลในช่วงของ8:20 นนะคะก็เชิญชวนประชาชนของทางกองทัพบกนะคะเป็นกำลังพลค่ะเข้าร่วมกิจกรรมกันได้นะคะแล้วก็ช่วงเช้าจะมีพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน54รูปด้วยการถวายเป็นพระกุศลในช่วงของเวลา8:00 นค่ะพิธีเจริญพระพุทธมนต์ก็อยู่ในช่วงของ8:40 นมีพิธีถ่ายชีวิตโคกระบือตรงนี้ด้วยหรือไม่ก็นะคะเชิญชวนประชาชนของกำลังพลนะคะทางกองทัพบกค่ะก็ร่วมกันนะคะเป็นกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระกุศลตรงนี้ด้วยส่วนในด้านของกิจกรรมการเผยแพร่พระเกียรติคุณนะคะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตรงนี้มีในด้านของการลงนามถวายพระพรชัยมงคลด้วยก็ตลอดทั้งเดือนนะคะวันที่1ถึงวันที่30มิถุนายนค่ะก็บริเวณด้านหน้านะคะที่ห้อง221อาคาร2ของตอนเขาเรียกว่ากองบรรยากาศกองทัพบกตรงนี้นะคะก็เรียกว่าเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมตรงนี้กันได้เหมือนกันนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะอยากจะเชิญชวนนะคะร่วมกันกับทางชุมชนเขตพระนครค่ะส่วนราชการภาคเอกชนนะคะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเหมือนกันค่ะก็วันพุธที่3มิถุนายนนะคะก็ในช่วงของเวลา 6:30 นที่สวนสันติชัยประการเขตพระนครกรุงเทพมีพิธีทำบุญตักบาตร
ตรงนี้นะคะข้าวสารอาหารแห้งค่ะพระสงฆ์จำนวน20รูปด้วยกันพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายราชสดุดีแล้วก็ถวายพระพรชัยมงคลพิธีปล่อยปลาถวายเป็นพระราชกุศลตรงนี้ด้วยค่ะมีการจัดนะคะแสดงภาพถ่ายพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตรงนี้ด้วยนะคะก็สามารถที่จะไปชมกันได้นะคะก็เรียกว่าเชิญชวนประชาชนของกำลังพลของทางกองทัพบกแล้วก็บริเวณสำหรับประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับสวนสันติชัยปราการเขตพระนครก็สามารถที่จะไปกันได้เหมือนกันค่ะแล้วก็วันนี้นะคะวันที่31พฤษภาคมเป็นวันสุดท้ายของเดือนแล้วก็มีวันสำคัญด้วยนะคะก็คือตรงกับวันวิสาขบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะประชาชนค่ะร่วมกันทำบุญเวียนเทียนน้อมรำลึกถึงก็เรียกว่าเป็นหลักธรรมคำสอนในด้านของการดำเนินชีวิตเพราะว่าวันวิสาขบูชาถือว่าเป็นหนึ่งในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วยเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนรำลึกถึงคือว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญถึง3เหตุการณ์ที่หลายๆคนน้องๆก็คงจะ

ขึ้นคือว่าไม่บ่อยนักอย่างไมโครบรูมูนนะคะทำให้วันสำคัญทางศาสนาในปีนี้เรียกว่ามีความหมายทางด้านจิตใจด้วยแล้วมีความหมายที่น่าสนใจทางด้านของวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะวันวิสาขบูชาในปี2569ก็ตรงกับวันอาทิตย์ก็คือวันนี้นะคะวันที่31พฤษภาคมค่ะเป็นวันเขาบอกว่าตรงกับวันขึ้นนะคะวันเพ็ญเดือน6แต่ว่าเนื่องจากว่าในปี2569นี้เป็นปีเขาเรียกว่าเป็นอธิกมาศหรือไม่ก็มีเดือน8ถึง2หนตามปฏิทินจันทรคติของไทยด้วยจึงเลื่อนมาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน7นะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็วันวิสาขบูชาก็อย่างที่บอกไปนะคะว่ามีความหมายว่าการบูชาในวันเพ็ญเดือน6แล้วก็เป็นวันพระใหญ่ทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นวันมหามงคลที่พุทธศาสนิกชนต่างระลึกถึงนะคะเรียกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงนี้แล้วก็อย่างที่บอกไปตรัสรู้นะคะขออภัยนะคะวันประสูติตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานค่ะตรงนี้หลายๆคนก็คงจะทราบกันด้วยนะคะบอกกันแบบคร่าวๆค่ะแล้วก็เป็นวันสำคัญนะคะบอกว่าทางยูเนสโกก็มีการรับรองว่าวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกนะคะก็เมื่อปี2542ให้เป็นวันสำคัญเขาเรียกว่าสะท้อนให้เห็นถึงการส่งเสริมในด้านของสันติภาพความเข้าใจระหว่างมนุษย์โลกด้วยกันด้วยตรงนี้นะคะแล้วก็ในปีนี้อย่างที่บอกไปว่าพิเศษตรงไหนตรงที่นะคะตรงกับไมโครบลูมูนตรงนี้ก็คือวันวิสาขบูชาปีนี้ไม่เพียงแค่เขาเรียกว่ามันเป็นค่ำคืนในด้านของหลายๆคนอาจจะเตรียมตัวกันนะคะไปเวียนเทียนแต่ว่าเป็นช่วงเวลาที่หลายๆคนบอกว่าได้น้อมรำลึกถึงคุณแห่งพระรัตนตรัยแล้วบนท้องฟ้าก็ยังมีปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ที่น่าสนใจเกิดขึ้นด้วยก็คือดวงจันทร์นะคะเขาเรียกว่าเต็มดวงไกลโลกที่สุดในรอบปีและยังเป็นดวงจันทร์ที่เต็มดวงครั้งที่2ของเดือนนี้ด้วยเรียกว่า2ปรากฏการณ์รวมกันคือว่าไมโครบลูมูนตรงนี้ดวงจันทร์เต็มดวงจะมีขนาดปรากฏที่เล็กกว่าปกติเล็กน้อยนะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็ในช่วงของคือว่าการเวียนเทียนตรงนี้นี่เราจะได้อะไรคือเวียน3รอบบางคนอาจจะบอกว่าเดินตามกันไม่เห็นมีความหมายอะไรเลยแต่ว่ามันก็มีความหมายนะคะเพราะว่าการเดินตามกันแบบนี้อาจจะเดินรอบพระอุโบสถหรือไม่ก็เป็นพระพุทธรูปค่ะโดยถือ3อย่างจะมีอะไรบ้างมีธูปเทียนดอกไม้1คู่นะคะจะเป็นดอกบัวก็ได้เป็นดาวเรืองหรือไม่บางคนอาจจะชอบในด้านของเป็นพวงมาลัยดอกไม้ก็สามารถที่จะใช้เป็นเครื่องบูชาได้พร้อมกับมีในด้านของธูป3ดอกเทียนอีก1เล่มเป็นการสักการะบูชา3รอบการเดินนะคะพึงระลึกถึงแล้วก็ทำให้จิตใจสงบนะคะแล้วก็สวดระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณตรงนี้ค่ะดอกไม้เนี่ยมีกลิ่นหอมสวยงามนะคะแล้วก็เปรียบเสมือนชีวิตที่มันไม่เที่ยงตรงนี้ส่วนเทียนแสงสว่างของปัญญาจริงๆด้วยส่วนธูปอาจจะมีกลิ่นหอมฟุ้งกระจายก็เปรียบเสมือนเรียกว่าเป็นคุณงามความดีที่แพร่กระจายไปนะคะให้หลายคนที่ได้รู้จักเหมือนกันค่ะวันวิสาขบูชาของประเทศไทยนะคะแต่ว่าแต่ละประเทศแต่ละภูมิภาคก็มีความแตกต่างกันออกไปด้วยนะคะอย่างประเทศไทยของเราก็ทำบุญตักบาตรกันตอนเช้าฟังเทศฟังธรรมเวียนเทียนกันรอบอุโบสถในช่วงของตอนค่ำส่วนทางศรีลังกานะคะจะมีการประดับโคมไฟหรือไม่ก็มีการจัดโรงทานเลี้ยงอาหารพร้อมกับน้ำดื่มเขาเรียกว่าฟรีตลอดทั้งงานตรงนี้ด้วยค่ะส่วนทางอินเดียนะคะพุทธศาสนิกชนก็จะเดินทางไปยังพุทธสังเวยสถานตรงนี้ด้วยค่ะส่วนทางเนปาล นะคะมีการเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าเป็นดินแดนแห่งการประสูติของพระพุทธเจ้านี่เองค่ะส่วนทางเมียนมานะคะใกล้กับประเทศไทยเพื่อนบ้านของเรานะคะคล้ายๆกันเลยนะคะเป็นการทำบุญฟังธรรมแล้วก็มีการสวดมนต์กันตรงนี้ด้วยวันวิสาขบูชาเขาบอกว่าห้ามทำอะไรกันบ้างห้ามทะเลาะวิวาทกันห้ามเล่นการพนันห้ามเบียดเบียนสัตว์ตรงนี้และที่สำคัญนะคะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะถือว่าตรงนี้เป็นข้อห้ามเหมือนกันค่ะหรือไม่ก็นะคะเป็นหลักคำสอนที่เกิดขึ้นนะคะหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ไปแล้วก็คือทุกสมุทัยนิโรธมรรคตรงนี้เป็นทางออกหรือไม่ก็เดินทางสายกลางเป็นอะไรที่ดีที่สุดค่ะแล้วก็วันวิสาขบูชาเขาบอกว่ายุคใหม่ที่หลายๆคนไม่อยากจะเดินทางไปพื้นที่นะคะ
หรือไม่ก็อาจจะเป็นคาร์

0: ายุคใหม่เป็นยุคดิจิตอลสามารถที่จะเป็นการทำบุญออนไลน์กันก็ได้หลายคนอาจจะเลือกในด้านของการฟังธรรมะออนไลน์สวดมนต์ที่บ้านนะคะทำบุญผ่านเรียกว่าเป็นแอปร่วมกิจกรรมผ่านในด้านของเขาเรียกว่าเป็นไลฟ์สดก็ได้แม้ว่ารูปเนี่ยมันจะเปลี่ยนกันไปอย่างไรแต่ว่าหัวใจสำคัญก็อยู่ที่คือเจตนาในการทำความดีเพราะว่าสาระสำคัญของวันวิสาขบูชามันไม่ได้อยู่ที่พิธีการอย่างเดียวแต่มันอยู่ที่เขาเรียกว่าการนำคำสอนนะคะหลักธรรมตรงนี้ไปปฏิบัติกันได้จริงๆหรือเปล่าเพราะว่าวันวิสาขบูชาไม่ใช่เพียงแค่เป็นวันหยุดราชการของเราเท่านั้นนะคะหรือไม่ก็การไปทำบุญตามประเพณีแต่มันคือโอกาสสำคัญในการที่เราจะทำอย่างไรย้อนรำลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้านะคะทบทวนตัวเองด้วยหรือไม่ก็เติมความสงบให้กับชีวิตเพราะว่าปีนี้ถือว่าเป็นปีที่พิเศษด้วยเมื่อค่ำคืนแห่งศรัทธาตรงกับปรากฏการณ์บนท้องฟ้าที่อาจจะหาชมได้ยากอย่างไมโครบูมูนตรงนี้แล้วก็ทำให้วันวิสาขบูชาปีนี้นะคะเป็นทั้งวันที่คือว่ามันมีความหมายทางจิตใจด้วยแล้วก็เป็นค่ำคืนที่น่าจะพิเศษที่หลายๆคนอาจจะต้องเขาเรียกว่าจดจำกันไปก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะคะตรงนี้ก็เป็นอะไรที่สำคัญเหมือนกันค่ะเพราะว่าไมโครบูมูนก็บอกว่าดวงจันทร์นะคะดวงเนี่ยคือใกล้โลกที่สุดในรอบปีก็คือเวลาประมาณ 15:00 นอยู่เขาเรียกว่าเป็นระยะห่างจากโลกประมาณ46,127 กิโลเมตรและยังเป็นดวงจันทร์ที่เต็มดวงครั้งที่2ของเดือนนี้ด้วยนะคะหรือไม่ที่เขาเรียกว่าบลูมูนตรงนี้ค่ะแล้วค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
1: หน้าฝนแบบนี้ต้องระวังสัตว์มีพิษใกล้บ้านกันด้วยนะคะงูชอบซ่อนตามกองไม้กองของเก่าหรือที่ชื้นๆค่ะแมงป่องอาจซ่อนอยู่ในรองเท้าหรือมุมมืดก่อนใส่ต้องตรวจดูก่อนนะคะตะขาบชอบที่ชื้นๆอย่างห้องน้ำและท่อระบายน้ำหมั่นทำความสะอาดจุดอับชื้นค่ะแมลงก้นกระดกห้ามตีเด็ดขาดนะคะเพราะพิษอาจทำให้ผิวไหม้ได้ถ้าถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือโทร1669นะคะหน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะคะ
2: เชื่อเรื่องความรักไหมความรักบนโลกนี้มีหลายแบบบางคนรักเพื่อครอบครองบางคนรักเพราะห่วงใยหรือบางคนก็รักเพื่อเสียสละทหารคือหนึ่งในอาชีพที่ไม่เคยมีใครกล้ารับรองความปลอดภัยแม้รู้ดีถึงภัยร้ายที่ร่างกายต้องเผชิญแต่สองเท้าของพวกเขายังคงก้าวต่อไปบนพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้ปลอดภัยมากที่สุดเช่นกันนั่นก็เพราะความรักในจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพและจะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนจะร่วมกันส่งต่อความห่วงใยไม่ทอดทิ้งให้พวกเขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังผ่านการสมทบทุนที่มูลนิธิสวัสดิการทหารบกเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติเลขที่บัญชี077-227-8313พลังจากการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มากมายแต่อยู่ที่การได้รู้ว่ายังมีใครอีกหลายคนที่มองเห็นและห่วงใยพวกเขาเหล่านี
0: ้ค่ะกลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะวันนี้เป็นวันสำคัญนะคะวันที่31พฤษภาคมค่ะเป็นวันวิสาขบูชานะคะหลายคนก็คงจะอยู่กันที่วัดไปทำบุญอะไรกันแบบนี้นะคะแล้วก็น้องๆเด็กเล็กก็ดูคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าคุณตาคุณยายไปทำบุญกันอย่างไรอะไรแบบนี้แล้วก็มีวันสำคัญด้วยค่ะแล้วก็ยามค่ำคืนก็สามารถที่จะดูหรือว่าเป็นดวงจันทร์ไมโครบูมูนกันได้นะคะแล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญอีกหนึ่งวันด้วยนะคะเรามาร่วมสร้างสังคมไทยให้ปลอดบุหรี่หรือไม่ก็เป็นบุหรี่ไฟฟ้าตรงนี้ก็อยากจะเชิญชวนนะคะประชาชนไปร่วมกันเขาบอกว่าวันงดสูบบุหรี่โลกค่ะก็ไปเรียนรู้กันนะคะไปสร้างความตระหนักรู้หรือไม่ก็อาจจะส่งผลเขาเรียกว่าเป็นผลบวกสำหรับผู้ที่รักสุขภาพนะคะเป็นทางที่ดีค่ะก็เมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้อีกหนึ่งวันในช่วงของเวลา10 นาฬิกาถึงเวลา 20 นาฬิกาที่ฟินิกซ์ นะคะประตูน้ำชั้นจีกรุงเทพมหานครซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมนะคะสร้างสังคมปลอดบุหรี่ค่ะนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่หรือไม่ก็เป็นบุหรี่ไฟฟ้าตรงนี้กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในด้านของการเลิกบุหรี่ตรงนี้ด้วยค่ะแล้วก็ยังมีสาระสุขภาพดีๆสำหรับในทุกของทุกช่วงทุกวัยด้วยซึ่งก็จัดโดยกองงานคณะกรรมการการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบของทางกรมควบคุมโรคตรงนี้นะคะเพราะว่าคือการไม่สูบคือจุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ดีแล้วก็เป็นอนาคตที่สดใสด้วยนะคะก็เรียกว่าหลายคนสามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมกันตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะก็เรียกว่าอยากจะเชิญชวนค่ะแล้วก็นะคะวันพรุ่งนี้แล้วใช่ไหมคะหลายๆคนก็บอกว่าเป็นอะไรที่ตื่นเต้นนะคะพี่ยุ้ยก็อาจจะเขาเรียกว่าตื่นเต้นเหมือนกันเราจะได้ใช้เขาเรียกว่าเป็นโครงการไทยช่วยไทยพลัสตรงนี้นะคะบอกว่า40 60ตรงนี้ผ่านแพลตฟอร์ม delivery แล้วก็สามารถที่จะหลายคนอาจจะไม่อยากเดินทางนะคะสามารถที่จะสั่งในด้านของอาหารตรงนี้มาก็ได้เพราะว่าทางรัฐบาลเขาก็เปิดให้ทางร้านอาหารเนี่ยเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสตรงนี้เหมือนกันนะคะเป็นแพลตฟอร์มของฟู้ดดีลิเวอรี่ก็เริ่มที่จะมีการใช้สิทธิ์กันก็ในช่วงของวันที่15มิถุนายนค่ะเรียกว่าเป็นการสนับสนุนในด้านของร้านค้านะคะอำนวยความสะดวกให้สำหรับประชาชนด้วยนะคะแล้วก็จะมีอะไรกันบ้างในด้านของเครื่องดื่มนะคะสามารถที่เรียกว่าเป็นการอำนวยความสะดวกตรงนี้ผ่านแอป Delivery นะคะสอดคล้องกับเขาเรียกว่าเป็นพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในยุคของดิจิตอลอีกแล้วนะคะเป็นการช่วยการกระตุ้นในด้านของเขาเรียกว่าเป็นเศรษฐกิจฐานรากตรงนี้ค่ะก็มีการเปิดแพลตฟอร์มกันในช่วงของวันที่15มิถุนายนจนถึงวันที่30กันยายนนะคะตั้งแต่6นาฬิกาถึงเวลา21นาฬิกาโดยร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการตรงนี้ก็จะเป็นในด้านของอาหารเครื่องดื่มสามารถที่จะเข้าร่วมตรงนี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็ใช้กันได้ตั้งแต่ในช่วงของวันที่10มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะก็ลองเข้าไปดูนะคะว่าใครที่ใช้ได้กันบ้างร้านค้าที่สามารถที่จะดำเนินการกันได้ก็ผ่านทางแอปพลิเคชันของถุงเงินโดยมีการดาวน์โหลดนะคะบนแอปของถุงเงินตรงนี้แล้วก็จะเป็นเวอร์ชันล่าสุดกดกันเข้าไปที่แบนเนอร์เป็นโครงการฟู้ดเดลิเวอรี่บนแอปแล้วก็ยอมรับในด้านของข้อตกลงก็สามารถที่จะใช้กันได้นะคะก็ลองดูก็แล้วกันนะคะว่าใครที่สามารถที่จะใช้กันตรงนี้ได้แต่ว่าในด้านของโครงการตรงนี้นะคะวันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มใช้สิทธิ์กันแล้วนะคะในช่วงของ6นาฬิกาถึงเวลา23นาฬิกาของทุกวันค่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปวันที่15นะคะก็สามารถที่จะใช้เป็นฟู้ดเดลิเวอรี่ได้นะคะแล้วก็หมดโครงการกันตรงนี้ก็วันที่30กันยายนส่วนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการตรงนี้ก็อย่างที่บอกนะคะมีว่าจะเป็นร้านอาหารเครื่องดื่มเป็นรถเข็นนะคะหรือไม่ก็เป็นสินค้าทั่วไปขนส่งบริการสาธารณะก็สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการตรงนี้ได้แต่ว่าสินค้าที่ไม่เข้าร่วมโครงการไทยพลัสตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านของร้านนวดสปาทำเล็บทำผมสินค้าหรือว่าเป็นสลากกินแบ่งของทางรัฐบาลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่ไม่เข้าเหมือนกันนะคะผลิตภัณฑ์ยาสูบค่ะบัตรกำนันหรือไม่ก็เป็นบัตรเงินสดตรงนี้ก็เข้าร่วมไม่ได้นะคะก็จะต้องดูนะคะว่าเราขายสินค้าแบบไหนแล้วก็สามารถที่จะใช้กันได้หรือเปล่าค่ะแต่ว่าก่อนที่จะดูกันอย่างไรนะคะกดสิทธิ์ให้ได้ก่อนแล้วก็อย่าลืมนะคะบางคนได้สิทธิ์แล้วลืมเติม e-wallet ค่ะเพราะบางคนอาจจะไม่มีเงินในนั้นนะคะก็ยังใช้ไม่ได้ก็จะต้องเติมเงินให้เรียบร้อยนะคะลองเข้าไปดูว่าเราเติมเรียบร้อยแล้วสามารถที่จะใช้แล้วก็ร่วมโครงการตรงนี้ได้เหมือนกันค่ะแล้วก็น้องๆเปิดเทอมแบบนี้นะคะก็ป้องกันในด้านของรักษาสุขภาพสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะคะกรมควบคุมโรคบอกว่ามีการเฝ้าระวังแล้วก็มีการตรวจเข้มด้วยอีโบลาแล้วก็มีการติดตามเขาเรียกว่าเป็นสถานการณ์ของโควิด-19 สายพันธุ์ NB.1.8.1 อย่างใกล้ชิดค่ะก็ทางกรมควบคุมโรคบอกว่าทางอนามัยนะคะกรมเขาเรียกว่าเป็นองค์การอนามัยโลกค่ะมีการประกาศในด้านของการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ตรงนี้ของทางคองโกแล้วก็ของยูกันดานะคะเรียกว่าเป็นภาวะฉุกเฉินจะต้องระมัดระวังกันด้วยก็ตั้งแต่เมื่อวันที่17พฤษภาคมนะคะก็ลองดูนะคะว่าบ้านใครนะคะญาติเดินทางมาจากทาง ่างประเทศก็เฝ้าระมัดระวังในด้านของสุขภาพก็ดีเหมือนกันนะคะก็ลองดูกันแล้วกันนะคะสุขภาพเราเราก็จะต้องรักกันด้วยนะคะสุขภาพคนอื่นก็ต้องรักเหมือนกันค่ะแล้วค่ะสำหรับเช้าวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วนะคะก็ลากันกับเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันสำคัญ31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาค่ะลากันกับเพลงโลกสวยด้วยเมตตาสำหรับเช้าวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะรัฐบาลเชิญชวนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา4รอบสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินมันท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
1: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่ไลน์แอดกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซียวโต้ใกล้บ้าน
2: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
3: รัฐบาลกำหนดจัดการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมการจัดงานตลอดเดือนมิถุนายนให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติโดยจัดขึ้น3พื้นที่ที่วัดราชาธิวาสวิหารวันที่1ถึง3มิถุนายนโดยวันที่1มิถุนายนมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลในช่วงเช้าเวลา 17:00 นพิธีเปิดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและเวลา 19:29 นพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนอกจากนี้เปิดให้ประชาชนเข้าชมโบราณสถานและศิลปกรรมสำคัญภายในวัดราชาธิวาสวิหารและที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนระหว่างวันที่2ถึง7มิถุนายนเวลา 10:00 ถึง 22:00 จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติขณะที่บริเวณท้องสนามหลวงวันที่3มิถุนายนช่วงเช้ามีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระสงฆ์149รูปเวลา 17:30 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มเวลา 19:29 พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลส่วนภูมิภาคจัดณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: บรรยากาศวันวิสาขบูชาเช้านี้ที่วัดใหญ่ชัยมงคลวรวิหารอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติได้เดินทางเข้าวัดเพื่อร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และกราบสักการะองค์พระเจดีย์ชัยมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งแก่ตนเองและครอบครัวเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยเป็นวันที่องค์พระสัมมาขออภัยค่ะโดยเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานขณะที่ในช่วงค่ำทางวัดได้จัดพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถและองค์พระเจดีย์ชัยมงคลเพื่อร่วมสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนานช่วงหน้าต่างโลกไปติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนสิริค่ะ
4: รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐยืนยันว่ากองทัพสหรัฐพร้อมจะกลับไปสู้รบในตะวันออกกลางอีกครั้งหากอิหร่านไม่ยอมทำข้อตกลงแต่ย้ำว่าประธานาธิบดีทรัมป์ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนายกรัฐมนตรีเลบานอนประณามอิสราเอลที่โจมตีทางอากาศรอบใหม่ทางตอนใต้ของประเทศและมีคำสั่งให้ประชาชนอพยพออกจากพื้นที่หลายสิบแห่งพร้อมเรียกร้องให้ยุติการสู้รบสหรัฐสหราชอาณาจักรและออสเตรเลียประกาศจะร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีโดรนใต้น้ำภายใต้สนธิสัญญาออคุสเพื่อปกป้องสายเคเบิลและท่อส่งใต้ทะเลต่างๆองค์กรแพทย์ไร้พรมแดนเตือนว่าการระบาดของโรคอีโบลาอย่างรวดเร็วในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกก่อให้เกิดสถานการณ์ที่น่าวิตกกังวลอย่างยิ่งมีผู้เสียชีวิต18คนรวมทั้งผู้หญิงและเด็กจากอุบัติเหตุรถบรรทุกสินค้าที่ขนส่งผู้ลี้ภัยชาวอัฟกันซึ่งเพิ่งเดินทางกลับจากปากีสถานพลิกคว่ำบนทางหลวงสายหลักทางตะวันออกของอัฟกานิสถานสมรักษ์วัฒนสิริรายงานค่ะ
5: ร่วมสืบสานวิถีแห่งชาวพุทธด้วยการทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์วันวิสาขบูชาปีนี้ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดทุกท่านก็สามารถสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่นี้ได้เช่นกัน
2: ข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ขอเชิญชาวพุทธศาสนิกชนที่สนใจใฝ่ธรรมร่วมฟังพระธรรมเทศนาปุจฉาวิสัชนาสองธรรมาสทุกวันอาทิตย์ณห้อง
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
7: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
7: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
7: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
11: ร้านกำนันมานะ
10: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

โอวาทของพระอริยะก็คือธรรมะของพุทธสาวกที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนบรรลุธรรมตามกำลังบารมีของแต่ละท่านแม้โอวาทมีความหลากหลายแต่จุดหมายก็คือความพ้นทุกข์หวังว่าโอวาทของพระอริยะคงจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรมของ

โอวาทของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีที่ได้โปรดชี้ธรรมไว้ในนิมิตหลังจากที่ล่วงลับไปแล้วเมื่อร้อยกว่าปีอันเป็นปฐมเหตุที่ต้องสร้างความดีอย่างไม่มีที่สิ้นสุดท่านเทศสอนไว้ว่ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองลูกเอ๋ยก่อนจะเที่ยวไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ใดเจ้าจะต้องมีทุนของตัวเองคือบารมีของตนลงทุนไปก่อนเมื่อบารมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วยมิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอดเพราะหนี้สินในบุญบารมีที่เที่ยวไปขอยืมมาจนพ้นตัวเมื่อทำบุญกุศลได้บารมีมาก็ต้องเอาไปผ่อนใช้หนี้เขาจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วเจ้าจะมีอะไรไว้ในภพหน้ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองจงจำไว้นะเมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้ครั้นถึงเวลาทั่วฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดินเมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะมีใครที่ไหนช่วยเจ้า

0: สองมือพ่อทำอะไรได้บ้างใช้หาเลี้ยงครอบครัวใช้จับมือลูกหัดเขียนกอไก่ใช้ลูบหัวลูกเบาๆใช้ชนแก้วเหล้าหรือใช้ตบตีลูกและภรรยาสองมือพ่ออาจทำให้ชีวิตครอบครัวดีขึ้นหรือเลวลงคุณล่ะจะใช้มันทำอะไร
1: ปรึกษาปัญหาเลิกเหล้าโดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง

0: ธุ
1: เมตตาต่อผู้อื่นด้วยการไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะจากสสส.
2: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรต
1: ซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
2: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทน

0: ยาเสพติดเพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
1: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ฟัง FM 94.5 MHz รู้รักภาษาไทยสนองความห่วงใยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1: กระเชอก้นรั่วหมายความว่าอย่างไรกระเชอเขียนกอไก่รอเรือสระอะสระเอชอช้างออ่างกระเชอคือภาชนะสารคล้ายกระจาดขนาดเล็กแต่สูงกว่าก้นสอบและปากกว้างใช้ใส่ข้าวของแล้วกระเดียดเข้าข้างสะเอวมาจากคำภาษาเขมรว่าก่อนเจอถ้ากระเชอก้นรั่วของที่ใส่ไว้ก็จะหลุดลอดออกมาได้จึงมีสำนวนเปรียบเทียบคนที่ใช้จ่ายเงินอย่างสุรุ่ยสุร่ายไม่รู้จักประหยัดอีกทั้งทรัพย์สินเงินทองที่หามาได้ก็เก็บออมเอาไว้ไม่อยู่ว่าเป็นกระเชอก้นรั่วเช่นลูกทำตัวเป็นกระเชอก้นรั่วอย่างนี้เมื่อไหร่จะตั้งตัวได้ต้องรู้จักเก็บหอมรอมริบซะบ้างอะไรไม่ควรจ่ายก็อย่าไปจ่ายให้เสียเงินสำนวนนี้มักใช้กับผู้หญิงซึ่งส่วนใหญ่มีหน้าที่ดูแลการใช้จ่ายเงินในบ้านและเรียกผู้หญิงที่ไม่รู้จักอดออมว่าแม่กระเชอก้นรั่ว
0: รักภาษาไทยต้องใช้ให้ถูกต้องมีปัญหาการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ราชบัณฑิตยสถานโทรศัพท์หมายเลข02-356-0466ถึง70หรือที่ www.royin.go.th
2: วันนี้ถ้าขับขี่โดยไม่ใส่หมวกกันน็อกจะถูกจับเสียค่าปรับ500บาทค่ารถพยาบาลค่ายาสลบค่าเครื่องมือแพทย์ค่าห้องผ่าตัดค่าเครื่องปั๊มหัวใจค่าสับเปลค่าโลงศพค่าเมนไหนจะน้ำตาเมียอนาคตลูกๆไม่ใส่หมวกกันน็อกเสียมากกว่าที่คิดปรารถนาดีจากสสส.
3: เออเองจำพี่อ้วนได้ไหมเขาหันไปเตะบอลฝีเท้าน่ะอย่างนี้เลย
4: จริงดิพี
3: ่ทั้งลูกเตะเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงมงโผกโผกโผกแหวพับพับพับ
4: เข้าทุกลูก
3: เปล่าไม่เข้าเลย
4: โอ้
3: แต่ที่แกทำสำเร็จก็คือพุงยุบไม่ป่วยไม่อ้วนตอนเนี้ยเรียกแกว่าพี่แบดพิษได้เลยการออกกำลังกายวิธีง่ายๆ1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการบางพลัดซอย9
1: เรารักสุขภาพ
0: วันนี้เสนอตอนจำเป็นแค่ไหนใช้ยาลดความ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
3: รีสายสว่างค่ะกองปราบและสตม.สนที่กำลังรวบ4ชาวจีนหนีกบดานที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังก่อคดีทวงหนี้โหดทรมานเหยื่อกว่า40รายสักครู่มาติดตามค่ะ
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
8: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กผุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
9: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
7: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
10: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
3: องบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจับกลุ่มชาวจีน4รายซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของทางการจีนในคดีปล่อยเงินกู้นอกระบบและทวงหนี้ด้วยความรุนแรงหลังหลบหนีเข้ามากบดานในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีภายหลังได้รับทราบข้อมูลจากทางการจีนเจ้าหน้าที่ใช้เวลาสืบสวนติดตามพฤติกรรมของกลุ่มผู้ต้องหานานกว่า2เดือนจนสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้ทั้งหมด4คนประกอบไปด้วยนายจางสุยอายุ34ปีผู้สั่งการนายเสี่ยวเจี้ยนอายุ36ปีและนางหนิงเก๋อนางเก้อหนิงอายุ34ปีทำหน้าที่อุ้มเหยื่อรวมไปถึงนายหยางเย่อายุ34ปีทำหน้าที่ทรมานเหยื่อโดยทั้งหมดนั้นหลบซ่อนตัวอยู่ในหมู่บ้านหรู2แห่งในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่และตำบลตะเคียนเตี้ยอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจากการสืบสวนพบว่ากลุ่มดังกล่าวร่วมกันปล่อยเงินกู้ให้กับประชาชนกว่า40รายโดยเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราสูงกว่าร้อยละ30ต่อเดือนพร้อมทั้งใช้วิธีการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบผ่านการไม่ใช้ชื่อหรือเอกสารส่วนตัวในการทำธุรกรรมต่างๆขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการส่งตัวผู้ต้องหาทั้งหมดกลับประเทศจีนเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและรับโทษตามกฎหมายต่อไปช่วงรู้ทันภัยพิบัติวันนี้จะพาไปรู้จักกับสาเหตุของฝนทิ้งช่วงไปติดตามกับคุณยุวธิดาภูคำนวณค่ะ
11: รู้ทันภัยพิบัติ
12: ทันภัยพิบัติในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ฟังมารู้จักสาเหตุที่หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเข้าสู่ช่วงหน้าฝนแล้วแต่ว่ายังร้อนอยู่และฝนก็ตกไม่สม่ำเสมอสาเหตุหลักก็คือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะที่พัดพาเอาความชื้นเข้ามาในประเทศไทยมีกำลังอ่อนลงทำให้เมฆฝนก่อตัวได้น้อยกว่าปกติแล้วก็ยังมีร่องมรสุมที่เป็นแนวที่ช่วยกระตุ้นการเกิดฝนได้เลื่อนขึ้นไปอยู่ทางตอนใต้ของจีนแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านมากกว่าที่จะพาดผ่านประเทศไทยโดยตรงนี่แหละค่ะส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนลดลงแล้วก็เกิดฝนเฉพาะบางพื้นที่ผลที่ตามมาคือบางวันอากาศจะร้อนอบอ้าวมากค่ะแต่ว่าฝนไม่ตกบางพื้นที่ฝนตกหนักขณะที่พื้นที่ใกล้เคียงกลับแทบไม่มีฝนเลยซึ่งเป็นลักษณะของฝนทิ้งช่วงค่ะซึ่งฝนทิ้งช่วงไม่ได้หมายความว่าฤดูฝนจะหายไปนะคะโดยปกติแล้วหลังช่วงพักตัวเนี้ยถ้ามรสุมมันกลับมามันก็จะแรงขึ้นและมรสุมจะเคลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งฝนก็จะกลับมาตกชุกมากขึ้นโดยเฉพาะในเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายนค่ะฝนทิ้งช่วงในปี2569ง่ายๆเลยก็คือมันเกิดจากมรสุมอ่อนกำลังแล้วก็ร่องมรสุมไม่พาดผ่านประเทศไทยนั่นเองก็เลยทำให้ฝนตกน้อยและไม่สม่ำเสมอในหลายพื้นที่ค่ะ
13: ความไม่ประมาทและมีสติอยู่เสมอในทุกขณะของชีวิตจะทำให้เราผ่านทุกวิกฤตด้วยใจที่เป็นสุขและร่มเย็นวันวิสาขาบูชาปีนี้ ขอให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านพึงมีสติอยู่เสมอ
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ทิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
14: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
15: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
16: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
15: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
16: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
15: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
16: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
15: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
16: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
15: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
16: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
17: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
16: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
15: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
18: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
19: ร้านกำนันมานะ
18: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
20: สถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
21: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

94.5 เมกะเฮิรตซ์คาถาชีวิตเพื่อสร้างมุมมองในการดำรงชีวิตให้มีคุณค่า

แต่ไม่ต้องมีความชมเมื่อเราทำดีสิ่งที่เราได้ความสุขความภูมิใจที่เรารู้อยู่แก่ตัวเราเองไม่จำเป็นต้องมีใครมาชมเชยหรือให้รางวัลเราทำดีเพราะตัวเราเองอย่างทำ

0: ขอบคุณผู้หญิงทุกคนครับ
1: ขอบคุณนะครับที่ทำให้หัวใจผู้ชายกระชุ่มกระชวย
2: ขอบคุณสำหรับรอยยิ้มที่น่ารักของพวกคุณ
3: ขอบคุณจริงๆครับที่ทำให้พวกเรารู้จักความอ่อนโยน
4: ขอบคุณครับที่ทำให้พวกเราไม่เหงา
3: ขอบคุณนะครับที่ทำให้โลกของพวกเราเป็นสีชมพู
5: ขอบคุณนะที่เป็นแม่ที่น่ารักของลูก
6: ขอบคุณครับที่ยังสร้างความสวยงามให้แก่โลกใบนี
7: ้ขอบคุณที่คุณไม่สูบบุหรี
8: ่ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
9: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
8: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz

0: นี่กาแฟของผู้ใหญ่อันนี้นมเย็นของส้มจุก
1: ขอบคุณครับป๊า
0: ไม่ต้องขอบคุณอ้วกคิดตังทุกคงอล้อเล่งล้อเล่ง
1: ไม่เป็นไรฮะแก้วนี้ไม่คิดตังเพราะขอบคุณไปแล้วอ้วกล้อเล่นเหมือนกัน
0: แม่อาส้มจุกนี่ฉันหลักมึงพ่อมึงเลยเนาะ
2: พ่อมันนั่งหัวโดอยู่นี่ไง
0: อันนี้พ่อผู้ใหญ่ถ้าส้มจุกโตขึ้นเนี่ยหรืออยากให้มันเป็นอะไรอ่ะ
1: โตขึ้นส้มจุกจะเป็นตุ๊ด
0: ว้าอกอาแปะจะแตกนะ
1: จุกล้อเล่นนะอาแปะ
2: จะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันเถอะข้าไม่อยากบังคับหรอกขออย่างเดียวเป็นคนดีก็พอไม่กินเหล้าเมายาแล้วก็ไอยาเสพติดเนี่ยไปห่างๆเลยนะแค่นี้ก็มีความสุขแล้ว
0: ความสุขของคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็แค่นี้แหละนะผู้ใหญ่เนาะ
2: เออมันก็ใช่แต่สำหรับพ่อแม่ที่มีลูกติดยาเขาก็จะมีความสุขได้เหมือนกัน
0: ไอยาจะสุขไรยังไงล่ะผู้ใหญ่
2: เดี๋ยวฟังให้จบก่อนสุขที่ว่าก็คือเมื่อลูกหลานของตนเลิกยาเสพติดได้ยังไงล่ะ
1: แม่พ่อจุกฟังแล้วตกใจหมดเลยเนี่ย
0: อ่ะแปะก็ตกใจเหมือนกันถ้าว่ามีลูกเราจะดูแลอย่างดีนะไม่ให้เขาไปยุ่งไปเกี่ยวกับยาเสพติดนะเพราะว่าอยากมีความสุข
1: แต่จุกว่าแต่หาแม่ให้ลูกก่อนเถอะ
2: นี่จุกลามปามผู้ใหญ่ไม่ดีนะลูก
0: ไม่เป็นไรละผู้ใหญ่เล็กมึงพูดถูกอ่ะงั้นอ้วกฝากล้างแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปหาซื้อเมียที่ตลาดสักคงสองคง
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดพ่อแม่ที่มีลูกติดยาเสพติดเมื่อรู้แล้วต้องตั้งสติให้ดีไม่ไปลงโทษไม่รังเกียจไม่ใช้ความรุนแรงพูดคุยด้วยความเข้าใจจากนั้นรีบปรึกษาแพทย์หรือผู้ที่มีความรู้ด้านนี้ทันทีเพื่อเข้ารับการบำบัดรักษาอย่างถูกต้องความรักความเข้าใจของคนในครอบครัวจะทำให้ลูกหลานสามารถกลับตัวกลับใจเลิกยาเสพติดได
4: ้ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม

0: พี่เนี่ยเป็นคนดวงแข็งครับไปไหนก็แคล้วคลาดตลอดละน้องเอ้ยล่าสุดนี่รถชนครับเพื่อนที่นั่งไปด้วยกันนี่โอ้โหและดูไม่ได้เลยใส่เฟืองตั้งแต่หัวจดเท้าอ่ะพี่เหรอให้ถ่ายตัวปลิวลงจากรถเลยครับเดินตัวปลิวลงจากรถเลยน้อง
1: เรื่องแบบเนี้ยไม่เชื่ออย่าลบหลู่กุศลผลบุญจากการดื่มนมสดแท้ 100% มาทั้งชีวิตไม่เสริมดวงแต่สร้างกระดูกดื่มสั่งสมไว้เยอะๆกระดูกคุ้มครอง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
3: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
2: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
3: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
4: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
5: คุณกำลังฟัง

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
1: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
2: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสอ1 FM 94.5 MHz
3: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะเกิดเหตุหญิงสาวพลัดตกคอนโดชั้น4ย่านบางเขนเสียชีวิตหลังจากมีปากเสียงกับแฟนสาวชาวไต้หวันสักครู่มาติดตามค่ะ

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมาก
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนเมดิเคทพลาสเตอร์วอร์มแปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
2: ลางดึกที่ผ่านมาตำรวจสน.บางเขนพร้อมอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูเข้าตรวจสอบเหตุหญิงพลัดตกจากคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครที่เกิดเหตุเป็นคอนโดสูง8ชั้นพบร่างของหญิงสาว1รายอายุ26ปีได้รับบาดเจ็บสาหัสนอนหมดสติเจ้าหน้าที่ช่วยปั๊มหัวใจนาน30นาทีแต่สัญญาณชีพไม่ตอบสนองเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากการสอบสวนทราบว่าผู้เสียชีวิตเช่าห้องพักอยู่กับแฟนสาวชาวไต้หวันอายุ24ปีได้ประมาณ2เดือนก่อนเกิดเหตุแฟนสาวชาวไต้หวันได้คุยโทรศัพท์กับเพื่อนผู้ตายจึงตะโกนว่าอย่าคุยเสียงดังสาวไต้หวันจึงบอกให้ผู้ตายหยุดพูดทำให้ผู้ตายเดินเข้าห้องนอนและปิดล็อกประตูไม่ให้สาวไต้หวันเข้าห้องก่อนพบร่างผู้เสียชีวิตตกจากชั้น4ของคอนโดร่างกระแทกพื้นเสียชีวิตเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดส่วนร่างของผู้เสียชีวิตถูกนำส่งพิสูจน์ศพที่แผนกนิติเวชโรงพยาบาลภูมิพลก่อนจะแจ้งให้ญาติรับศพไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาสัปดาห์นี้ไทยยังคงมีฝนโดยเฉพาะด้านตะวันตกพื้นที่รับลมมรสุมให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากคุณบุญรอดพันธุมณีรายงานค่ะ
3: ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องโดยวันนี้ฝนหนักมากที่จังหวัดระนองและพังงากระจายตัว 70% ของพื้นที่ส่วนพื้นที่อื่นๆรวมทั้งกรุงเทพมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านไทยตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ชายฝั่งเวียดนามตอนกลางให้ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มส่วนทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง 2-3 เมตรเรือขนาดเล็กควรงดออกจากฝั่งส่วนฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูง 1-2 เมตรขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและตลอดสัปดาห์นี้ฝนที่ตกต่อเนื่องจะเน้นหนักไปทางด้านตะวันตกของประเทศซึ่งเป็นพื้นที่รับลมมรสุมกรมอุตุนิยมวิทยาสรุปปรากฏการณ์เอ็นโซตั้งแต่เดือนพฤษภาคมมีแนวโน้มเปลี่ยนเข้าสู่สภาวะเอลนีโญและจะต่อเนื่องจนถึงปลายปีนี้ซึ่งจะทำให้ฝนของปีนี้น้อยกว่าปีที่แล้วเกษตรกรต้องวางแผนการใช้น้ำให้ดีนะคะบุญรอดพันธุมณีรายงานค่ะ
2: ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานและศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลฐานบกที่34ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคตามโครงการราษฎรร่วมใจช่วยภัยแล้งประจำปี2569ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพะเยาไปติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่34และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่34ได้นำกำลังพลและรถบรรทุกน้ำออกปฏิบัติภารกิจภายใต้โครงการรัฐร่วมใจช่วยภัยแล้งประจำปี2569ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนณหมู่ที่12บ้านท่าจำบอนตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาขาดแคลนน้ำประปาทำให้ประชาชนจำนวน20หลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักและไม่มีน้ำใช้เพียงพอในครัวเรือนในการนี้เจ้าหน้าที่ทหารได้ลงกำลังแจกจ่ายน้ำสะอาดรวมจำนวนทั้งสิ้น 12,000 ลิตรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้แสดงถึงความห่วงใยของกองทัพที่มีต่อพี่น้องประชาชนโดยมุ่งที่จะบูรณาการความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
6: ร่วมรักษาศีลหมั่นทำบุญทำทานเจริญภาวนาจิตให้สะอาดบริสุทธิ์คิดดีทำดีวันนี้วันพระค่ะ
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
10: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
9: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
10: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
10: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
10: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
10: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
13: ร้านกำนันมานะ
12: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องปิดประตูตีแมวครับประเพณีตีแมวไร้ทางสู้ปิดประตูตีมันนั้นน่าเศร้าใจผู้อื่นควรมาเทียบเปรียบใจเราอย่าเบียดเบียนใครเขาจงเข้าใจคนไม่มีทางสู้ดูอนาถควรจะได้เปิดโอกาสให้สู้ได้จึงพอเหมาะพอสมนิยมใจไม่ใช่ใครรังแกได้ไม่เมตตาน้องๆครับสุภาษิตสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าปิดประตูตีแมวความหมายคือรังแกเบียดเบียนคนที่ไม่มีทางสู้ลักษณะอย่างนี้ถือว่าเป็นการรังแกผู้ที่ด้อยกว่าทั้งด้านของร่างกายด้านของสติปัญญาความรู้และก็ด้านอื่นๆทุกด้านเมื่อต่อสู้หรือเบียดเบียนรังแกอย่างไรเขาก็ไม่มีทางสู้ได้อย่างนี้เปรียบเหมือนการปิดประตูตีแมวแมวไม่มีทางหนีไปไหนได้ยังไงก็แพ้คนอย่างไรก็ตามขึ้นชื่อว่าการเบียดเบียนรังแกกันนั้นไม่ดีไม่งามทั้งสิ้นคนเกิดมาบนโลกนี้ควรจะมีเมตตากรุณาต่อกันไม่เพียงแต่เฉพาะกับคนเท่านั้นแม้กับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆก็ควรที่จะได้เมตตากรุณาเมตตาคือความรักความปรารถนาดีเพราะเขาเองก็มีทุกข์มีปัญหาชีวิตไม่แตกต่างจากเราจึงเรียกกันว่าเป็นเพื่อนร่วมทุกข์และเมื่อคนอื่นหรือสัตว์อื่นๆมีความทุกข์มีปัญหาเขาเหล่านั้นก็ต้องการการแก้ไขปัญหาต้องการไปให้พ้นจากความทุกข์หรือจากปัญหาที่ประสบพบอยู่ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องกรุณาคือคิดช่วยเหลือเกื้อกูลกันคนที่มีเมตตาคือความรักคนที่มีกรุณาคือความสงสารพร้อมที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นหรือใครต่อใครก็ตามก็ถือว่าเป็นคนผู้มีจิตใจดีเป็นผู้มีน้ำใจงดงามการที่เป็นคนมีน้ำใจกับคนอื่นในโลกใบนี้ถือว่าเป็นบุคคลที่ทำให้โลกนี้น่าอยู่เรียกว่าโลกสวยด้วยเมตตาถ้าเราอยู่ร่วมกันไม่มีเมตตาคือไม่มีความรักต่อกันไม่มีกรุณาคือไม่คิดจะช่วยเหลือหรือสงสารกันเลยการอยู่ร่วมกันก็เหมือนกับอยู่กับศัตรูเหมือนอยู่กับคนที่ไม่ใช่มิตรไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่คนโลกเดียวกันก็จะทำให้บรรยากาศของการอยู่ร่วมกันนั้นไม่มีความสุขมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นน้องๆครับเมื่อเราเกิดมาแล้วเรามีปัญหาก็ขอให้นึกถึงคนอื่นว่าคนอื่นเขาก็มีปัญหาเหมือนกันกับเราเรารักความสุขเกลียดความทุกข์อย่างไรคนอื่นก็รักความสุขเกลียดความทุกข์อย่างนั้นเหมือนกันถ้าเอาใจเขามาใส่ใจเราเปรียบเทียบกันดูแล้วก็พบว่าไม่มีใครที่จะน่าริษยามีแต่คนน่าสงสารมีแต่คนที่น่าช่วยเหลือเกื้อกูลด้วยกันทั้งสิ้นคนที่แม้จะร่ำรวยกว่าเราเขาก็อาจจะเป็นคนมีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง3วันดี4วันไข้ก็เป็นได้หรือบางคนอาจจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีแต่ว่าเขาอาจจะประสบปัญหาในเรื่องของการทำมาหากินก็เป็นได้ทุกคนควรค่าแก่การมอบน้ำใจให้แก่กันและกันไม่ใช่ว่ามาเบียดเบียนรังแกกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ไม่มีทางสู้คนที่อ่อนแอกว่าแย่กว่าเราถ้าเราไปเบียดเบียนรังแกเขาเท่ากับว่าเราจิตใจอมหิตโหดเหี้ยมไม่มีมนุษยธรรมไม่มีเมตตาปราณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เราได้มีสัตว์เลี้ยงอยู่ในบ้านนะครับจะเป็นสุนัขจะเป็นแมวหรือจะเป็นนกสิ่งใดๆก็ตามที่เราเลี้ยงดูแลเขาไว้ก็ยิ่งต้องมีเมตตามีกรุณาเพราะว่าเราเลี้ยงจุดเริ่มก็มาจากความรักความสงสารมันแต่ถ้าเลี้ยงแล้วไม่ดูแลเลี้ยงแล้วเบียดเบียนรังแกมันเองก็คงไม่อยากจะอยู่กับเราเพราะฉะนั้นครับเรื่องน้ำใจไมตรีเมตตากรุณานี้ควรปลูกฝังตั้งแต่ยังเยาว์วัยใครก็ตามที่อยู่บนโลกใบนี้ก็ต้องการความรักความสงสารจากคนรอบตัวด้วยกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นก่อนนอนทุกคืนขอโปรดได้แผ่เมตตาครับคำแผ่เมตตาที่เราท่องมาที่เราแผ่มาตั้งแต่เรียนชั้นอนุบาลหรือตั้งแต่เล็กๆที่คุณพ่อคุณแม่พาแผ่เมตตาที่ว่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์
เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทอญสวัสดีครับ

0: ขอบคุณผู้หญิงทุกคนครับ
1: ขอบคุณนะครับที่ทำให้หัวใจผู้ชายกระชุ่มกระชวย
2: ขอบคุณสำหรับรอยยิ้มที่น่ารักของพวกคุณ
3: ขอบคุณจริงๆครับที่ทำให้พวกเรารู้จักความอ่อนโยน
4: ขอบคุณครับที่ทำให้พวกเราไม่เหงา
5: ขอบคุณนะครับที่ทำให้โลกของพวกเราเป็นสีชมพู
6: ขอบคุณนะที่เป็นแม่ที่น่ารักของลูก
7: ขอบคุณครับที่ยังสร้างความสวยงามให้แก่โลกใบนี
8: ้ขอบคุณที่คุณไม่สูบบุหรี
9: ่ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
10: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติด

0: ำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz เคล็ดลับการเป็นพ่อแบบอู้หูหนูรักพ่อจังจากโครงการ
1: ใกล้กันอีกนิดนะพ
2: ่อไอ้สงสัยจังอะไรอะไรก็พอเพียงพ่อกับแม่ก็บอกหนูว่าเราต้องช่วยกันพอเพียงแล้วพอเพียงเนี่ยเขาทำกันยังไงล่ะคะ
3: สวัสดีครับผมเจี๊ยบพอเพียงนะครับขอเปลี่ยนนามสกุลซะหน่อยเพื่อเข้ากับบรรยากาศครับเรื่องประหยัดอดออมรู้อยู่รู้กินรู้ใช้หรือที่เขาเรียกกันฮิตๆว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละครับสามารถเริ่มต้นกันได้ง่ายๆนะครับที่บ้านของเราเองนี่แหละอันนี้เจี๊ยบไม่ได้พูดเองเองนะครับแต่มีคุณพ่อที่เป็นคุณหมออย่างคุณหมอยงยุทธวงพิรมสารจะมายืนยันเรื่องนี้จากประสบการณ์ของท่านเองครับ
4: สวัสดีครับผมยงยุทธจากกรมสุขภาพจิตนะครับก็เป็นพ่อของลูก3คนนะครับการที่เราจะสอนลูกให้รู้จักพอเพียงหรือว่ารู้จักประหยัดเนี่ยนะครับคงต้องเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงวัยเด็กนะครับใช้สิ่งแวดล้อมเนี่ยแหละครับในบ้านเนี่ยเป็นตัวที่สอนลูกอย่างเช่นในหน้าร้อนอย่างเงี้ยนะครับเราก็ให้ลูกลองหาอุณหภูมิของการเปิดแอร์ที่คิดว่าทำให้อากาศเย็นสบายนอนได้หลับโดยที่ไม่ต้องห่มผ้านะครับพวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันอยู่ในชีวิตประจำวันเราทำทุกๆวันนะครับลูกก็จะมีความรู้สึกถึงคุณค่าของการใช้สอยแล้วก็โตขึ้นเป็นลูกวัยรุ่นที่รู้จักประหยัดแล้วก็กลายเป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักพอเพียงครับ
3: ฟังดูตัวอย่างจากที่คุณหมอเล่ามานะครับดูเหมือนจะเป็นการประหยัดในเรื่องเล็กๆแต่สามารถสร้างนิสัยประหยัดที่ยิ่งใหญ่ให้กับลูกเราได้แต่อย่าลืมนะครับไม่ได้เริ่มต้นที่ใครก็ต้องเริ่มต้นที่พ่ออย่างเรานี่แหละครับเพราะพ่อพอเพียงลูกจึงเพียงพอจริงไหมล่ะครับ
0: ขยับความไกลเข้ามาให้ชิดใกล้กันอีกนิดนะพ่อ
5: ขอเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอด
6: ทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะ
7: กินแบบเนี้ยดีกว่าอาหารแบบ2-1-1ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้ว
8: คุณกำลังฟัง

0: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: นี่ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
2: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
3: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
5: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซลโต้ใกล้บ้าน
6: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาโลกชูแนวคิดจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาพร้อมกันทั่วประเทศคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
8: ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตพระธรรมวชิราธิปดีเจ้าคณะภาค17เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์29รูปเนื่องในวันวิสาขบูชาภายใต้กิจกรรมจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาวันวิสาขบูชาโลกโดยมีอธิบดีกรมการศาสนาผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมผู้แทนหน่วยงานพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมอย่างเนื่องแน่นการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศลสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามพร้อมทั้งน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปธรรมภายในงานพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรและร่วมกิจกรรมอันเป็นสิริมงคลอาทิถวายไม้ค้ำโพถวายผ้าห่มและรดน้ำต้นพระศรีมหาโพธิณบริเวณสัตตมหาสถานสักการะพระโพธิสัตว์ราชกุมารพระพุทธเมตตาพระพุทธรูปปางปรินิพานองค์จำลองอัญเชิญมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวจากแดนพุทธภูมิประเทศอินเดียเนปาลสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามรวมถึงร่วมชมการสาธิตการพับดอกบัวและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
7: และมาติดตามสรุปผลกีฬารอบสัปดาห์กับคุณสาธินีจันทร์กระจ่างวงค่ะ
9: โจเซ่มูรินโญ่เตรียมกับคุมทีมเรอัลมาดริดอีกครั้งในรอบ13ปีหลังจากสื่อต่างประเทศรายงานว่าเขาได้เซ็นสัญญารับหน้าที่ผู้จัดการทีม3ปีเหลือเพียงแค่การเปิดตัวอย่างเป็นทางการซึ่งต้องรอจนกว่าการเลือกตั้งประธานสโมสรจะเสร็จสิ้นในวันที่7มิถุนายนหากฟลอเรนติโน่ปีเลสประธานสโมสรคนปัจจุบันชนะการเลือกตั้งก็น่าจะเปิดตัวทันทีขณะที่แอนโทนีกอรันปิทีมชาติอังกฤษย้ายไปร่วมทีมบาร์เซโลนาด้วยสัญญา5ปีกับค่าตัว70ล้านยูโรหรือ 2,664 ล้านบาทกอรันวัย25ปีในช่วงท็อปฟอร์มหลังเป็นกำลังหลักให้กับนิวคาสเซิลตั้งแต่ปี2023และฤดูกาลล่าสุดทำไป17ประตูจากการลงเล่น46นัดรวมทุกรายการและเป็นการทำ10ประตูในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกกับปิดท้ายที่สโมสรลิเวอร์พูลอาจจะต้องจ่ายค่าชดเชยประมาณ 9.5 ล้านปอนด์หรือราว408ล้านบาทให้กับอาร์เนอร์สล็อตกับทีมสตาฟของเขาหลังสโมสรสั่งปลดออกจากตำแหน่งก่อนหมดสัญญาโดยสล็อตเข้ามาคุมทีมเมื่อปี2024และพาทีมคว้าแชมป์ลีกทันทีแต่ผลงานปีล่าสุดของเขาพาทีมจบอันดับ5แม้ได้โควต้าไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ผลงานโดยรวมน่าผิดหวังแพ้19เกมรวมทุกรายการสาธินีจันทร์กระจ่างวงรายงานค่ะ
10: จิตใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องฝึกฝนแต่เล็กเพราะว่าต่อไปถ้ามีชีวิตที่ลำบากไปประสบอุปสรรคใดๆถ้าไม่มีความเข้มแข็งไม่มีความรู้ไม่มีทางที่จะผ่านอุปสรรคนั้นได้เพราะว่าถ้าไปเจออุปสรรคอะไรก็ไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเราได้แต่ถ้ามีความรู้มีอัธยาศัยที่ดีและมีความเข้มแข็งในกายในใจก็สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆนั้นได้ พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่31ตุลาคม2518
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13 นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
12: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
13: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
12: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
13: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
12: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
13: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
12: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
13: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
12: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
13: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
14: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
13: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
12: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
15: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
16: ร้านกำนันมานะ
15: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
17: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
18: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรต
1: ซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
2: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz ตอนที่1มารู้จักเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: ดร.สุเมธ ตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
2: หลายคนก็มานั่งถามนะว่าเศรษฐกิจพอเพียงคล้ายๆอยู่จะเบรกนะจะถอยหลังจะมาเริ่มต้นกันใหม่บางคนเข้าใจว่ากลับไปหาเกษตรถ้าจะไม่ใช่หรอก
1: ดร.อาเตาลานนท์ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
3: เศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่าพอประมาณไม่เสี่ยงให้มีความคุ้มกันมีเหตุมีผลตั้งมั่นอยู่ในความสมดุลมีสติในการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็จะต้องใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวสำคัญธุรกิจถึงจะยืนอยู่ได
1: ้ผู้ใหญ่วิบูลย์เข็มเฉลิมปราชญ์ชาวบ้านเจ้าของแนวคิดการทำวรรณเกษตร
4: เศรษฐกิจแบบพอเพียงวันนี้เนี่ยถ้าคนทำได้เนี่ยจะช่วยทำให้เราเนี่ยออกจากหนี้สินได้มันสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองและสังคม
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
1: จากวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่เมื่อปีพุทธศักราช2540คนไทยและสังคมไทยต่างได้รับบทเรียนราคาแพงทำให้เราต้องหันกลับมาทบทวนแนวทางการพัฒนาประเทศตลอดจนแนวทางการดำเนินชีวิตในครั้งนั้นนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเตือนสติปวงชนชาวไทยด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งคนไทยส่วนใหญ่เคยได้ยินคำนี้วันนี้เราชวนคุณมารู้จักและเข้าใจคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงกันค่ะแต่ก่อนอื่นอยากให้คุณลองหาคำตอบไว้ในใจก่อนนะคะว่าคุณคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรแล้วมาติดตามฟังกันว่าบุคคลในแวดวงต่างๆที่ศึกษาและมีประสบการณ์จริงในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตเขาเหล่านี้มีมุมมองความคิดต่อเรื่องนี้อย่างไรดร.สุเมธ ตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งทำงานรับใช้เบื้องพยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมานานกว่า20ปีคุยกับเราถึงความหมายของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ
2: ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงในเบื้องต้นนั้นก็คือในลักษณะ3ประการเนี่ยนะครับคือ1ให้อยู่ในลักษณะความพอประมาณความมีเหตุผลแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันอยู่ตลอดเวลาเลยพระองค์ท่านเปรียบเสมือนอย่างนี้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเหมือนกับบ้านหลังหนึ่งมันอยู่ได้มันไม่พังคลืนลงมาความจริงมันอยู่ได้ด้วยสิ่งหนึ่งซึ่งเราเคยเห็นแต่หลังจากบ้านเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่เห็นเลยสิ่งนั้นก็คือรากฐานเสาเข็มเพราะนั้นก่อนจะสร้างบ้านนั้นจะต้องวางเสาเข็มวางรากฐานซะก่อนและเสาเข็มและรากฐานนั้นจะต้องถูกคำนวณอย่างแน่ชัดสอดคล้องกับน้ำหนักที่จะได้รับย้อนกลับมาพูดอีกแนวหนึ่งก็คือว่ารากฐานนั่นคือรากฐานเงินทุนไม่ยืมเขาอย่างเป็นหนี้ท่วมท้นอย่างที่เราเจออยู่ทุกวันนี้นะครับมีฐานเทคโนโลยีที่เพียงพอที่จะก้าวไปสู่ข้างหน้าเรามีฐานคนคือระบบการศึกษาต่างๆนั้นผลิตคนเพื่อรองรับการบริหารกิจกรรมอันสลับซับซ้อนต่างๆเพื่อนำประเทศเข้าไปสู่ความเป็นสากลอย่างที่เราพูดกันนะครับ
1: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ใช่เรื่องยากเกินเข้าใจนะคะแต่เป็นเรื่องใกล้ตัวเรานี่เองเป็นวิธีคิดและวิธีปฏิบัติในทางสายกลางสำหรับคนทุกระดับซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นใครเป็นเด็กนักเรียนพนักงานบริษัทข้าราชการนักธุรกิจนักการเมืองเกษตรกรพ่อค้าแม่ขายจะเป็นคนวัยใดอาชีพไหนก็ล้วนใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการดำเนินชีวิตได้โดยมีหลักที่ต้องคำนึงถึงคือ 1. ความพอประมาณหมายถึงพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไป 2. ความมีเหตุผลหมายถึงทำอะไรด้วยเหตุด้วยผล 3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวหมายถึงการเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยหลักทั้ง3ข้อนี้นะคะจะต้องใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานอย่างไรก็ตามค่ะยังมีคนจำนวนมากคิดว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะทำให้เราเดินถอยหลังพัฒนาไม่ทันคนอื่นความเข้าใจนี้ถูกต้องหรือไม่ดร.สุเมธ ตันติเวชกุลอธิบายให้เราฟังค่ะ
2: หลายคนก็มานั่งถามนะว่าเศรษฐกิจพอเพียงคล้ายๆอยู่จะเบรกนะจะถอยหลังจะมาเริ่มต้นกันใหม่บางคนเข้าใจว่ากลับไปหาเกษตรถ้าที่ไม่ใช่หรอกเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นปรัชญาเป็นหลักเหมือนระบบเศรษฐกิจเสรี
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย

0: ึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมล
1: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
2: ครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนะครับ2569นะครับก็เป็นวันหยุดนะครับวันที่2นะครับซึ่งเป็นห่วงวันหยุดยาวเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาด้วยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับวันที่31พฤษภาคมของทุกปีนะครับเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกนะครับซึ่งทางองค์การอนามัยโลกนะครับได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นนะครับให้ประชาชนทั่วโลกได้ตระหนักถึงอันตรายนะครับจากบุหรี่และก็ผลิตภัณฑ์ยาสูบสำหรับในปีนี้นะครับกระทรวงสาธารณสุขของไทยก็ชูแคมเปญนะครับหยุดยั้งเยาวชนจากยาเสพติดนิโคตินเสพติดจนตายนะครับแล้วก็ในปัจจุบันนี้เองนะครับบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็สารนิโคตินนะครับก็กำลังแพร่ระบาดในกลุ่มเด็กและก็เยาวชนอย่างน่าเป็นห่วงนิโคตินนะครับเป็นสารเสพติดที่ส่งผลต่อสมองและระบบประสาททำให้เกิดการเสพติดได้ง่ายผู้ที่เริ่มสูบนะครับตั้งแต่อายุน้อยก็มีโอกาสติดบุหรี่ไปตลอดชีวิตแล้วก็เสี่ยงต่อโรคร้ายแรงนะครับอย่างเช่นโรคมะเร็งปอดโรคหัวใจโรคถุงลมป่งพองรวมถึงปัญหาสุขภาพจิตแล้วก็พฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆครับ
1: ค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะน้องๆเยาวชนเนี่ยจำนวนมากก็เริ่มต้นจากความอยากลองก่อนนะคะแล้วก็ความคึกขนองหรือการถูกชักชวนจากเพื่อนแล้วก็สื่อออนไลน์โดยเข้าใจผิดค่ะลงคิดไปว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยปลอดภัยกว่าบุหรี่ทั่วไปทั้งที่ความจริงแล้วนะคะนิโคตินเนี่ยเป็นสารเสพติดอันตรายที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายแล้วก็อนาคตของน้องๆเยาวชนโดยตรงเลยค่ะ
2: นะครับก็ตามเสาไฟฟ้าหรือว่าตามเสาทางด่วนนะครับบุหรี่ไฟฟ้าร้ายกว่าที่คิดนะครับก
1: ็
2: เป
1: ็
2: นคำเตือนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการป้องกันปัญหาการสูบบุหรี่นะครับถือว่าไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าเป็นความร่วมมือนะครับของทุกคนในสังคมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวโรงเรียนชุมชนแล้วก็หน่วยงานภาครัฐที่จะต้องช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนให้กล้าปฏิเสธสิ่งเสพติดแล้วก็เลือกชีวิตอย่างสร้างสรรค์นะครับเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก2569ก็เชิญชวนประชาชนนะครับทุกคนนะได้ร่วมกันลดละเลิกบุหรี่แล้วก็ช่วยกันเฝ้าระวังนะครับไม่ให้เยาวชนเนี่ยตกเป็นเหยื่อของนิโคตินเพื่อสร้างสังคมไทยที่ปลอดบุหรี่ปลอดยาเสพติดแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนครับ
1: ค่ะก็จะมีแนวทางการเลิกบุหรี่นะคะมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะนั่นก็คือการเลิกบุหรี่เนี่ยจะต้องมีการกำหนดวันปลอดบุหรี่ของตนเองอาจเป็นวันสำคัญทางศาสนาวันคล้ายวันเกิดตนเองหรือบุตรภรรยาไม่ควรเลือกช่วงเวลาที่มีความเครียดค่ะขั้นตอนที่สองนั่นก็คือการทิ้งบุหรี่แล้วก็อุปกรณ์ทั้งหมดเพื่อมิให้มีสิ่งมากระตุ้นความรู้สึกที่อยากจะสูบบุหรี่ขึ้นนะคะขั้นตอนที่สามแจ้งคนในครอบครัวเพื่อนร่วมงานในจ้างเพื่อนสนิทให้ได้ทราบถึงความต้องการว่าเราเนี่ยจะเลิกบุหรี่นะเพื่อที่จะให้ทุกๆคนเนี่ยคนรอบข้างเข้ามาเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นแรงสนับสนุนให้เราสามารถที่จะเลิกบุหรี่ได้สำเร็จนั่นเองค่ะ
2: นะครับประการที่4นะครับงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กาแฟอาหารรสจัดก็คือไม่ควรรับประทานอาหารให้อิ่มจนเกินไปแล้วก็ไม่ควรที่จะนั่งโต๊ะอาหารนานๆเพราะว่าหลังรับประทานอาหารเนี่ยอาจจะเกิดความรู้สึกอยากบุหรี่ได้ประการที่5นะครับในช่วงแรกของการเลิกสูบบุหรี่ก็อาจจะรู้สึกหงุดหงิดนะครับก็ให้สูดหายใจเข้าออกลึกๆนะครับแล้วก็ดื่มน้ำมากๆเพื่อเป็นการช่วยลดความอยากบุหรี่หรืออาบน้ำนะครับให้ร่างกายได้รู้สึกสบายมากขึ้นแล้วก็ประการที่6นะครับก็คือควรออกกำลังกายสม่ำเสมอพยายามหางานอดิเรกนะครับทำเพื่อคลายความเครียดส่วนใหญ่นะครับหลังเลิกสูบบุหรี่ก็อาจจะทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น นะครับดังนั้นนะครับการออกกำลังกายการควบคุมอาหารแล้วก็การลดการรับประทานอาหารที่มีรสหวานก็จะช่วยควบคุมน้ำหนักได้อีกทางหนึ่งนะครับทั้งนี้ก็ขอขอบคุณนะครับข้อมูลจากเว็บไซต์โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณครับ
1: ค่ะมาต่อกันที่ล่าสุดนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดพระธาตุลำปางหลวงเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ค่ะ
2: นะครับสำหรับวัดพระธาตุลำปางหลวงนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางเป็นอารามสำคัญนะครับที่อยู่คู่กับนครลำปางมาตั้งแต่โบราณกาลนับอดีตนะครับเนื่องด้วยขัตติยตระกูลแห่งเจ้าผู้ครองนครฝ่ายเหนือเป็นผู้ที่ประดิษฐานพระธาตุลำปางหลวงและก็พระแก้วดอนเต้าเจดีย์สถานและก็ปูชนียวัตถุสำคัญนะครับแห่งราชอาณาจักรพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอนะครับไปถวายน้ำสงฆ์พระบรมสารีริกธาตุนะครับหรือว่าพระบรมธาตุนะครับที่นั่นนะครับเมื่อวันที่26ธันวาคม2514แล้วก็สมเด็จพระเจ้าบรมเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครบรมขัตติยานีมหาธีรราชชธิดาก็ได้เสด็จไปส่งนมัสการหลายวาระด้วยนะครับเพราะว่าเป็นพระธาตุประจำปีฉลูพระนักษัตริย์ตามคติของล้านนามีการจัดวางผังสถาปัตยกรรมนะครับตามคติพระพุทธศาสนาเป็นแบบแผนมีศาสนประเพณีประจำท้องถิ่นแล้วก็การประกอบศาสนกิจนะครับเป็นศูนย์รวมจิตใจของมหาชนนะครับในพายัพเขตก็นับว่าเป็นศรีสง่านะครับแห่งจังหวัดลำปางแล้วก็ภูมิภาคภาคเหนือนะครับของราชอาณาจักรไทยครับ
1: ค่ะและเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะทุกท่านร่วมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลโดยมหาเถรสมาคมนะคะได้มีมติเห็นชอบให้วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศค่ะร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีแนวทางปฏิบัติขออภัยค่ะโดยมีแนวทางการปฏิบัตินะคะทางพระพุทธศาสนาตามมติมหาเถรสมาคมดังนี้ค่ะวันพุธที่3มิถุนายนนะคะก็จะมีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพียงกันในทุกวันเสาร์ตลอดปี2569ค่ะจัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลหลังการสวดมนต์ทำวัดเย็นค่ะ
2: นะครับแล้วก็ตลอดเดือนมิถุนายน2569นะครับให้สวดบทนะครับสุทิตาปรมราชินีวรธานคาถาต่อท้ายของการสวดมนต์ทำวัดเย็นประจำวันแล้วก็ต่อท้ายการเจริญพุทธมนต์ในโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้นะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับได้ร่วมกันเรียกว่าร่วมใจกันเข้าวัดทำบุญนะครับเจริญจิตภาวนาแล้วก็สวดมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคลนะครับขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานมีพระอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็ทรงเป็นฉัตรแก้วคุ้มเกล้าเราประสงค์ในกรชาวไทยตราบนานเท่านานครับ
1: ค่ะแล้วก็ในส่วนของกองทัพบกเองนะคะก็ได้มีการจัดให้มีกิจกรรมอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษา3มิถุนายน2569เช่นเดียวกันค่ะสำหรับกิจกรรมอุปสมบทเฉลิมพระเกียรตินี้นะคะกองทัพบกเองได้มีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้ตลอดจนเป็นการน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ที่ทรงตั้งมั่นพระราชหฤทัยในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะพระราชจริยวัตรอันงดงามที่ตราตรึงในใจของปวงชนชาวไทยเสมอมาค่ะ
2: นะครับนอกจากกิจกรรมอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติแล้วนะครับก็มีโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรตินะครับที่วัดตาลเอ็นนะครับอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งก็วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับที่กองทัพบกได้จัดขึ้นนะครับมาถึงช่วงนี้นะครับมาดูในเรื่องของการสอบคัดเลือกนะครับบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบกประจำปีงบประมาณ2560ขออภัยครับพุทธศักราช2570ซึ่งปีนี้นะครับกองทัพบกก็จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบนะครับก็คือมีการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปนะครับเรียกว่าภาคกเพื่อเป็นการคัดเลือกผู้ผ่านเกณฑ์นะครับเข้ารับการทดสอบในขั้นถัดไปตามเกณฑ์ที่กองทัพบกกำหนดแล้วก็บรรจุลงในตำแหน่งในหน่วยต่างๆนะครับที่สังกัดกองทัพบกประจำปีครับ
1: ค่ะสำหรับประเภทที่รับสมัครและระดับวุฒิการศึกษานะคะก็เริ่มกันที่ประเภทนายทหารสัญญาบัตรและข้าราชการพลเรือนกลาโหมของกองทัพบกค่ะก็รับจากบุคคลชายหญิงนายทหารประทวนเนี่ยแล้วก็ขออภัยค่ะนายทหารประทวนและทหารอาสาอัตรานายทหารสัญญาบัตรที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาก่อน

0: าชีพเทคนิคปวท.หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการขึ้นไปนะคะก่อนวันรับสมัครสอบวัดความรู้ความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่งภาคขอค่ะประเภทของนักเรียนใน10ทหารโบกตรงนี้เรารับจากบุคคลชายและทหารกองประจำการทุกเหล่าทัพนะคะที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคปวท.นั่นเองค่ะหรือเทียบเท่าตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการขึ้นไปนะคะในส่วนนี้ก็สามารถไปสมัครได้ก่อนวันรายงานตัวเข้าเป็นนักเรียนใน10ทหารบกนั่นก็คือภายใน30เมษายน2570นั่นเองค่ะ
1: ครับก็สำหรับกำหนดการในการรับสมัครและก็สอบคัดเลือกก็เริ่มแล้วนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับเป็นวันแรกก็คือวันที่1ถึง30มิถุนายน2569ก็จะเป็นการเปิดรับสมัครทางระบบออนไลน์นะครับวันที่30มิถุนายนนะครับจะปิดระบบรับสมัครในเวลา 22:00 นหรือว่า 4:00 นแล้วก็ในวันที่2กรกฎาคมนะครับจะปิดระบบการชำระค่าสมัครเวลาเดียวกันครับ 22:00 นแล้วก็จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบทางระบบออนไลน์นะครับในวันที่10กรกฎาคมแล้วก็ผู้ที่สมัครสอบมีรายชื่อนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์บัตรประจำผู้สอบได้นะครับตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมไปต้นไปแล้วก็จะมีการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปหรือว่าภาคกนะครับในวันที่19กรกฎาคมนะครับซึ่งก็จะมีสนามสอบนะครับปรากฏในบัตรประจำตัวสอบเพราะนั้นก็นี่จะสามารถติดตามเขาแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วก็วันที่4สิงหาคมนะครับก็จะประกาศผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกทางระบบออนไลน์นะครับซึ่งสามารถที่จะติดต่อสอบถามข้อมูลได้นะครับที่กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากรกรมยุทธศึกษาทหารบกโทรศัพท์นะครับ022414037 022414068นะครับในวันเวลาราชการนะครับก็คือจันทร์ถึงศุกร์เว้นนะครับวันอยู่ราชการนี่ก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับ
0: ค่ะและสำหรับวันพรุ่งนี้ค่ะวันที่1มิถุนายนก็เรียกได้ว่าเป็นวันแรกนะคะหลังจากท่านใดที่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการลงทะเบียนเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็ถือว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีสิทธิ์ใช้กันแล้วนะคะก็จะมาทำความเข้าใจกันว่าสิทธิ์ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการนี้นะคะก็จะมีวงเงินแล้วก็การใช้จ่ายอย่างไรเริ่มแรกค่ะวงเงินรวมเนี่ยจะได้ได้รับคนละ 4,000 บาทตลอดโครงการนะคะข้อจำกัดของการใช้นั่นก็คือใช้สิทธิ์ได้สูงสุด 1,000 บาทต่อเดือนและสูงสุด200บาทต่อวันซึ่งสิทธิ์รัฐจะช่วยจ่ายค่ะเงื่อนไขสำคัญนั่นก็คือถ้าหากว่าเราเนี่ยใช้ไม่หมดในแต่ละเดือนนะคะไม่สามารถที่จะทบไปใช้ในเดือนถัดไปได้และสิทธิ์นะคะจะถูกรีเซ็ตใหม่ทุกเวลาค่ะนั่นก็คือช่วงของ6โมงเช้าของทุกวันนั่นเองค่ะ
1: นะครับทีนี้ซื้ออะไรได้บ้างนะครับก็คือรายการสินค้าและก็บริการสินค้าที่ร่วมโครงการนะครับก็จะมีอาหารเครื่องดื่มแล้วก็สินค้าทั่วไปบริการขนส่งสาธารณะแล้วก็บริการขนส่งมวลชนสาธารณะสินค้าที่ไม่ร่วมโครงการนะครับก็คือสลากกินแบ่งรัฐบาลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ยาสูบบัตรกำนันบัตรเงินสดแล้วก็การชำระค่าสินค้าหรือว่าบริการล่วงหน้านะครับอันนี้ไม่ร่วมโครงการครับ
0: สำหรับวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะเพื่อที่จะใช้จ่ายเงินในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ก็มีขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกเข้าไปที่แอปพลิเคชันนะคะเลือกแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะจากนั้นนะคะจะต้องมีการกดปุ่มสแกน QR เพื่อใช้สิทธิ์สแกน QR โค้ดของร้านค้าถุงเงินตรวจสอบยอดเงินแล้วก็กดยืนยันการชำระเงินซึ่งจะต้องมีเงินใน G Wallet เนี่ยเพียงพอในส่วนของ 40% ของเราค่ะหลังจากนั้นก็จะเป็นการใส่รหัสพิน6หลักและขั้นตอนสุดท้ายบันทึกสลิปทำรายการสำเร็จนั่นเองค่ะ
1: นะครับข้อควรระวังนะครับแล้วก็ปัญหาที่พบบ่อยนะครับนั่นก็คือ error หากคุณผู้ฟังนะครับไม่สามารถที่จะทำรายการได้นะครับอาจจะเกิดจากเหตุการณ์ต่อไปนี้นะครับก็คือไม่ได้ตั้งค่าอนุญาตให้เข้าถึงคลังภาพหรือว่าตำแหน่งที่ตั้งต้องไปที่ตั้งค่ามือถือนะครับเพื่อเปิดสิทธิให้กับแอปนะครับแล้วก็เป๋าตังสแกนผิดที่นะครับอันนี้จะต้องสแกน QR นะครับร้านค้าที่หน้าร้านเท่านั้นนะครับทำรายการนอกเงื่อนไขนะครับอย่างเช่นท่านเกินวงเงินต่อวันนะครับหรือว่าใช้นอกเวลาก็คือเขาให้กำหนดไว้เนี่ยก็คือ6 นาฬิกาถึง 23 นาฬิกา

0: สุดท้ายสาเหตุก็คือตำแหน่งที่ตั้งไม่ชัดเจนนั้นนี้อุปกรณ์ไม่สามารถที่จะระบุพิกัดได้นะครับทั้งนี้นะครับผู้ใช้งานก็สามารถที่จะตรวจสอบสิทธิคงเหลือรายวันนะครับสิทธิคงเหลือรวมแล้วก็ประวัติการใช้สิทธินะครับได้นะครับโดยเรียกว่าทำโดยตรงได้เลยนะครับผ่านหน้าแรกของโครงการในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับอันนี้ก็ต้องไปศึกษานะครับเดี๋ยววันที่1รู้กันน
1: ะ
0: ครับครับก็ในช่วงนี้นะครับเราไปพักกันสักครู่นะครับก่อนที่จะมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการครับ
2: หน้าฝนแบบนี้ต้องระวังสัตว์มีพิษใกล้บ้านกันด้วยนะคะงูชอบซ่อนตามกองไม้กองของเก่าหรือที่ชื้นๆค่ะแมงป่องอาจซ่อนอยู่ในรองเท้าหรือมุมมืดก่อนใส่ต้องตรวจดูก่อนนะคะตะขาบชอบที่ชื้นๆอย่างห้องน้ำและท่อระบายน้ำหมั่นทำความสะอาดจุดอับชื้นค่ะแมลงก้นกระดกห้ามตีเด็ดขาดนะคะเพราะพิษอาจทำให้ผิวไหม้ได้ถ้าถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือโทร1669นะคะ
3: หน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะคะ
4: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ค่ะที่จะมาพูดคุยกันในช่วงของธรรมะออนแอร์กับท่านอาจารย์บุญยฤทธิ์ฉิมพิมลนะคะซึ่งในขณะนี้ก็นั่งอยู่ข้างดิฉันนี่เองค่ะก็อาทิตย์ที่แล้วเราพูดคุยถึงเรื่องของความสันโดษเนาะก็จะมีในเรื่องของสันโดษคืออะไรลักษณะของสันโดษประเภทของสันโดษแล้วนะคะในอาทิตย์นี้เราจะมาต่อกันค่ะเป็น EP 2นั่นก็คือข้อเตือนใจของคนที่มีความเข้าใจสันโดษแบบผิดๆค่ะ
0: นะครับคนทั่วไปนะครับก็มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะครับหรือว่าคาดเข้าใจผิดคิดว่าสันโดษนี่ก็คือการที่เราไม่ต้องทำอะไรนะครับหรือว่าการพอใจอยู่คนเดียวนะครับอันนี้ความเป็นจริงแล้วนะครับมันเป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับอย่างเช่นการไม่ทำอะไรนั้นนะครับภาษาบาลีนี่เขาเรียกว่าโกสัจฉะคือพวกเกียจคร้านนะครับอันนี้เราไม่เรียกว่าสันโดษหรือว่าการพอใจอยู่คนเดียวนะครับภาษาบาลีก็จะมีคำว่าปวิวิตตะนะครับอันนี้ก็ไม่เรียกว่าเป็นการสันโดษเช่นเดียวกันคำสอนนะครับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับในเรื่องของสันโดษนะครับพระองค์ตรัสว่าไม่ได้สอนให้คนเกียจคร้านไม่ได้สอนให้คนท้อถอยไม่ทำการงานหรือว่าทำงานแบบเรื่อยๆเฉยแฉะซึ่งจะเป็นภัยต่อความเจริญก้าวหน้าแต่ตรงกันข้ามนะครับคุณราพรมงคลข้อนี้นะครับก็จะชี้นะครับให้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าถ้าทุกคนนะครับมีเรียกว่ารู้จักสถานภาพของตนเองนะครับสำนึกในฐานะความสามารถแล้วก็ความมีคุณธรรมของตนเองอยู่เสมอเนี่ยความมีสันโดษจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติก็คือจะทำให้ทุกคนนะครับมีความพอใจกับของตนพอใจกับสิ่งที่ตนได้มาแล้วก็พอใจกับของที่สมควรแก่ตนก็จะไม่มีการเบียดเบียนแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นอิจฉาริษยาหรือว่าใส่ร้ายป้ายสีกันนะครับเพราะว่าการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันนะครับใส่ร้ายป้ายสีกันนี่ถือว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับมันจะเกิดเรียกว่าสิ่งที่เป็นอกุศลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความสันโดษนะครับเราก็จะยินดีในสิ่งที่เรามียินดีในสิ่งที่เราได้นะครับเราก็จะไม่มีกิเลสเข้ามาครอบงำโดยเฉพาะความโลภนะครับแล้วก็ท่านบอกว่าการพัฒนาสังคมนะครับอันนี้จะต้องมีทั้งสันโดษและก็ความเพียรเพราะว่าความเพียรพยายามที่ไม่มีสันโดษนะครับในการกำกับดูแลก็จะทำให้การใช้ชีวิตหรือว่าความสะดวกมันเกินพอดีนะครับท่านเปรียบเหมือนกับรถนะครับที่ไม่มีเบรกหรือว่าเกิดอาการเบรกแตกอันนี้ก็จะทำให้รถสามารถเกิดอุบัติเหตุได้นะครับไม่สามารถที่จะบังคับไปในที่ทางที่ต้องการหรือว่าบังคับให้หยุดได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เข้าใจเสียใหม่นะครับในเรื่องของสันโดษเพราะว่าสันโดษนี่เป็นคุณธรรมอันประเสริฐเลยนะครับมาก็คือจะสร้างให้เกิดความสุขทั้งแก่ตนเองแก่ครอบครัวและก็ประเทศชาติอันนี้เรียกว่าเป็นหัวใจสำคัญของสันโดษนะครับก็ให้เข้าใจเสียใหม่นะครับ
4: ค่ะก็ไปต่อกันที่สิ่งที่คนทั่วไปไม่รู้จักพอมีอะไรบ้างคะ
0: ครับก็สันโดษนี่สอนให้เพียงพอนะครับแต่คนทั่วไปนะครับก็มีอยู่4ประการนะครับที่เรียกว่าไม่รู้จักพอนะครับไม่รู้จักประมาณประการแรกเลยครับก็คืออำนาจวาสนานะครับยกตัวอย่างเลยนะครับคนที่ เป็นมีตำแหน่งนะครับเป็นผู้อำนวยการกองนะครับอันนี้ก็ยังไม่พออยากจะมีความอยากจะเป็นอธิบดีหรือว่าเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็ยังไม่พอนะครับก็อยากจะเป็นรัฐมนตรีเข้าแต่ถ้าเป็นรัฐมนตรีแล้วก็ยังไม่มีความรู้สึกเพียงพออยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับอันนี้ทั้งที่ว่าความสามารถของตัวเองก็ยังไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือความไม่รู้จักพอประการแรกประการที่สองในเรื่องของทรัพย์สมบัตินะครับยกตัวอย่างนะครับมีบ้านหลังเล็กหลังเดียวก็ยังไม่พอนะครับก็ยังอยากจะมีบ้านหลังใหญ่หรือว่ามีหลายหลังนะหรือว่ามีเงินแสนเงินล้านนะครับก็ยังไม่พอนะครับก็อยากจะมีหลายล้านนะครับประการที่สามครับอาหารก็คือสิ่งที่เราใช้ในการเลี้ยงชีวิตนะครับอาหารธรรมดาก็รับประทานได้นะครับแต่ก็ยังไม่พอนะครับยังอยากจะไปรับอาหารที่แพงๆนะครับตามภัตตาคารหรูๆเรียกว่ากินเกินฐานะเกินความจำเป็นและก็สุดท้ายนะครับในเรื่องของกามคุณอันนี้ก็คือให้สันโดษในสามีภรรยาใช่ไหมครับมีคนเดียวแต่ก็บางคนไม่รู้จักพอนะครับอยากจะมีใหม่อีกนะครับอยากจะมีเพิ่มมากกว่า1คนนะครับแอบมีเมียน้อยมีกิ๊กอะไรประมาณนี้ครับนี่คือสิ่งที่คนทั่วไปจะไม่รู้จักพอครับ4ประการครับ
4: ค่ะสันโดษเป็นต้นทางแห่งความสุขอันนี้แท้จริงอย่างไรคะ
0: นะครับคำว่าสันโดษนี่ตามที่ได้แจ้งข้างต้นแล้วนะครับจะเป็นบ่อเกิดให้เกิดความสุขทั้งแก่ตนเองทั้งครอบครัวแล้วก็ประเทศชาติเลยนะครับทีนี้ความสุขจริงๆแล้วนะครับเรียกว่าสันโดษเนี่ยมันมีให้พิจารณามาจาก2ประการ1ก็คือสามิตรสุขนะครับอันนี้เป็นความสุขที่อาศัยวัตถุหรือว่าสิ่งภายนอกนะครับเพื่อมาตอบสนองความต้องการทั้งทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือว่าความคิดอยากต่างๆนะครับโดยถ้ามีแค่ความสุขระดับนี้นะครับมันยังไม่พอนะครับเพราะว่าอาการมันจะบ่งบอกได้เลยนะครับอย่างเช่นมีความเกิดตื่นรุ่นหรือว่าดิ้นรนกระวนกระวายนะครับอยากจะหามาตอบสนองความต้องการนะครับเมื่อได้มาแล้วนะครับก็จะต้องระวังรักษาหรือว่าไปยึดติดนะครับมีจิตใจที่คับแคบอึดอัดหวงแหนอะไรต่างๆนะครับนี่อาการแล้วก็ถ้าไม่ได้มานะครับก็จะเรียกว่าคิดทำลายคิดอาฆาตพยาบาทจองเวรนะนี่คือความสุขที่อาศัยวัตถุสิ่งของภายนอกอีกประการหนึ่งนะครับนิรามิตสุขก็คือเป็นความสุขภายในอันนี้ไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกเลยนะครับเป็นความสุขที่ใจนะครับจะมีลักษณะก็คือสะอาดสงบเสรีโปร่งเบาสว่างไสวและก็สมบูรณ์สะอาดก็คือจะไม่มีกิเลสมาเจือปนเลยสงบก็คือไม่แสดงอาการดิ้นรนกระวนกระวายเสรีก็คือเป็นอิสระโปร่งเบาก็คือไม่คับแคบสว่างสไสวก็คือประกอบด้วยปัญญาเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงและก็สุดท้ายก็คือสมบูรณ์ก็คือไม่มีความรู้สึกขาดแคลนนะครับไม่รู้สึกบกพร่องไม่ว้าเวมีแต่ความแช่มชื่นเบิกบานนะนี่ก็คือที่ว่าสันโดษนะครับเป็นต้นทางหรือว่าเป็นบ่อเกิดที่ทำให้เกิดความสุขในสองประการนี้ครับ
4: ค่ะการหาเลี้ยงชีพอย่างมีสันโดษค่ะแล้วก็หลักปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินมีวิธีการและหลักปฏิบัติอย่างไรบ้างคะ
0: นะครับในการดำรงชีพนะครับในทางพุทธศาสนานี่มุ่งให้คนหาเพียงปัจจัย4นะครับที่มาหล่อเลี้ยงร่างกายให้มีความพอเพียงนะครับให้สังขารนี่สามารถที่จะดำรงอยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการมีกล่าวไว้นะครับบอกว่าท่านบอกว่าความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนี่ไม่ได้วัดอยู่ที่การมีทรัพย์สินสมบัติหรือว่ามีทรัพย์สินเต็มพระคลังหรือว่าเต็มที่อยู่แต่ให้ดูที่ไม่มีคนอดอยากนะครับแล้วก็อยู่อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่างหากนะครับนี่ถือว่าเป็นความเจริญหรือว่าการพัฒนาทีนี้หลักในการปฏิบัตินะครับเกี่ยวกับทรัพย์สิน1 นะครับเราก็จะต้องมีการแสวงหาก่อนแสวงหาก็จะต้องได้มาด้วยความชอบธรรมนะครับไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดประเพณีไม่ผิดศีลผิดธรรมประการที่2เมื่อได้มาแล้วนะครับก็จะต้องใช้จะต้องเป็นคนที่ไม่ตรณีทีเหนียวแล้วก็ไม่ฟุ่มเฟือยประการที่3มีทัศนคติเกี่ยวกับทรัพย์สินก็คือว่าไม่ถือว่าทรัพย์สินนี่เป็นพระเจ้านะครับให้ถือว่าเป็นเพียงอุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นที่ สามารถให้ดำเนินชีวิตไปได้นะครับนี่เรียกว่าความคิดนะครับสุดท้ายเรียกว่าประเภทของคนจนนะครับคุณสุภาพรมีอยู่2ประการลองดูนะครับว่าคนไหนหรือว่าเรารู้จักใครบ้างนะครับคำว่าคนจนในโลกนี้นะครับมี2ประเภทประเภทแรกก็คือจนเพราะไม่มีนะครับก็คือคนที่ขัดสนทรัพย์นะครับมีทรัพย์น้อยอันนี้เรียกว่าเป็นคนจนชั่วคราวนะแต่ถ้าคนประเภทนี้นะครับทำมาหากินมีความขยันหมั่นเพียรเรียกว่าดำเนินชีวิตอย่างถูกช่องทางก็สามารถที่จะร่ำรวยได้ส่วนคนจนประเภทที่2ก็คือจนเพราะไม่พอนะครับจนเพราะไม่พอก็คือคนที่มีทรัพย์มากอยู่แล้วแต่ไม่รู้จักพอนะครับอันนี้เป็นคนจนถาวรเป็นเศรษฐีอนาถาอันนี้เรียกว่าจนจนตายนะครับอันนี้ก็ฝากไว้สำหรับหลักธรรมเรื่องของสันโดษนะครับแต่ก็ยังมีหัวข้อยังไม่จบนะครับเดี๋ยวเอาไว้ติดต่อติดตามอาทิตย์หน้านะครับก็EP 3ก็แล้วกันหรืออีกนิดเดียวนะครับวันนี้ก็รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะเริ่มพรุ่งนี้ไทยช่วยไทยพลัส60/40รัฐช่วยจ่ายสูงสุดวันละ200บาทประชาชนจ่ายเอง133บาทสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: 7 วัน 7 วัน 7 วันบีเมมเบอร์เดย์ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่บีควิก 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิกบีเมมเบอร์จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่บีควิกทุกสาขาสอบถามโทร1153
7: เร่งรีบตอนนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาร
2: ัฐบาลเปิดใช้ไทยช่วยไทยพลัส60/40วันแรก1มิถุนายนนี้รัฐช่วยจ่ายสูงสุดวันละ200บาทสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนวงเงินจะตัดยอดทุกสิ้นเดือนและไม่สามารถสะสมข้ามเดือนได้คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
9: นางสาวลลิดาเพื่อดวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าไทยช่วยไทยพลัส60/40เริ่มให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจนถึง30กันยายนเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มสภาพคล่องให้กับร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปรัฐช่วยจ่าย 60% ประชาชนจ่ายเองอีก 40% เช่นหากซื้อสินค้าในราคา100บาทรัฐจะจ่ายให้60บาทประชาชนจ่ายเอง40บาทขณะที่กรณีซื้อสินค้า333บาทรัฐจะช่วยจ่ายสูงสุดที่200บาทต่อวันและประชาชนจะจ่ายเอง133บาทโดยวงเงินจะตัดยอดทุกเดือนและไม่สามารถสะสมข้ามเดือนได้โดยมีวงเงินให้ใช้เดือนละ 1,000 บาทรัฐบาลต้องการให้โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เป็นมาตรการที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายใช้งานง่ายและช่วยลดภาระค่าครองชีพได้อย่างเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันยังช่วยสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศด้วยยุทธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: ด้านนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังระบุว่าขณะนี้มีผู้ประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40สะสมแล้วทั้งสิ้น 1,400,000 รายล่าสุดพบว่าในส่วนของร้านค้าเดิมได้กดยืนยันเข้าร่วมโครงการสำเร็จแล้ว 693,000 รายแต่ยังคงมีร้านค้าอีกกว่า 340,000 รายที่ยังไม่ได้กดยืนยันสิทธิ์กระทรวงการคลังจึงขอแจ้งเตือนให้ร้านค้ากลุ่มดังกล่าวเร่งดำเนินการกดยืนยันเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินโดยด่วนเพื่อให้ระบบพร้อมสำหรับการเปิดรับสแกนเงินใช้จ่ายพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปร้านค้าใหม่สามารถเตรียมเอกสารและหลักฐานไปติดต่อที่สาขาของธนาคารกรุงไทยเพื่อขออนุมัติเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569และช่วงนี้มาติดตามทิศทางข่าวสัปดาห์หน้าค่ะ
10: ระหว่างวันที่1-5มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th อังคารที่2มิถุนายนนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลจากนั้นช่วงเย็น 17นาฬิกานายกรัฐมนตรีและภริยาจะเป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณศูนย์การค้าสยามพารากอนเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้สำหรับผู้ที่กดรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ชำระเงินผ่าน G Wallet ในแอปเป๋าตังส่วนการสั่งอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่เริ่มใช้ได้กลางเดือนวันที่15มิถุนายนขณะที่กระทรวงการคลังเตรียมเปิดตัว AI นกกระซิบ1มิถุนายนนี้ช่วยให้ร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสและใช้ AI บริหารจัดการต้นทุนสามารถขายสินค้าได้และขยายยอดขายได้เพิ่มขึ้นพร้อมเชิญชวนให้เข้ามาร่วมเป็นร้านจำหน่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสและดีเดน1มิถุนายนนี้ MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงจะยุติการชำระค่าโดยสารด้วยบัตรโดยสารแบบเติมเงินทุกสถานีแล้วจะเปลี่ยนไปใช้บัตรมาตรฐาน EMV Contactless เต็มระบบโดยผู้ถือบัตรแบบเติมเงินแบบเดิมสามารถนำมาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ห้องออกบัตรโดยสารได้ในทุกสถานีสิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
11: หากเรามีทุกข์จงดับทุกข์ด้วยปัญญาเพราะปัญญาจะนำมาซึ่งแสงสว่างแห่งชีวิตร่วมน้อมรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวันวิสาขบูชาปีนี้พร้อมกัน
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา14นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
13: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
14: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
13: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
14: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
13: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
14: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
13: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
14: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
13: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
14: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
15: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
14: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
13: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
16: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
17: ้งแรกกับการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของเสียงดนตรีเมื่อดนตรีสากลมารวมกับดนตรีไทยรวมวงกันให้พร้อมซ้อมกันให้สุดแล้วหยุดทุกความปังกับการประกวดคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินชิงถ้วยรางวัลพระราชทานเงินรางวัลกว่า 400,000 บาทติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์และ Facebook ของโครงการเปิดรับสมัคร 1-12 มิถุนายน 2569 แล้วมาพบกันครับ

0: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
1: Beautiful Music
0: 17:00 น.ถึง 18:00 น.ทุกวันที่นี่

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้าวหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: กระนัตเสด็จสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสอ1 FM 94.5 MHz

0: พ่อผู้ใหญ่แวะกินกาแฟกล่องแม
1: ่ดีเหมือนกันแปะเอากาแฟร้อนแก้วนึงแต่ไม่เอาร้อนมากนะวันนี้รีบข้าจะไปโรงพยาบาลในเมืองนู้น
0: เอาเหรอใครเป็นอะไรพ่อผู้ใหญ่
1: จะไปรักตัวไอ้แมนลูกยายแมนมันเลิกยาสำเร็จแล้วอยู่โรงพยาบาลมา4เดือนเมื่ออาทิตย์ก่อนไปดูโอ้มันสดใสผิดหูผิดตาเลยนะ
0: นี่กาแฟของผู้ใหญ่เอาแล้วคงติดยานี่เขาไม่เอาไปติดคุกกับผู้ใหญ
1: ่โอ้ยไม่แล้วเอาแปะนี่เชยเสด็จเขาถือว่าผู้เสพผู้ติดยาเป็นผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษา
0: โอ้มันจะป่วยอะไรยังไงไม่เห็นมันมีโรคอะไรเลยอย่าเจ็บหลับนี่สิว่าน่าจะป่วยทางจิตมากกว่าวังวังเอาแต่นิ่งทักคงนั่งทีคงนี่ทีเห็นแล้วกุมใจเก็กซิมว่ะ
2: แหมแล้วที่แปะพูดถึงฉันนี่ไม่เรียกนิ่งทาเลยยัดเยื้อจิตเดือดปาดเลย
1: พอทั้งสองคนนั่นแหละคนที่ติดยาเสพติดหมอเขาก็สามารถรักษาให้หายได้นะเห็นหมอเขาเรียกว่าเป็นโรคสมองติดยา
2: อ้าวแล้วมันยังไงล่ะผู้ใหญ
1: ่ก็ตัวยาเสพติดจะเข้าไปทำลายสมองและกระตุ้นให้เกิดความอยากยาผู้ติดยาจึงต้องดิ้นรนเพื่อหายามาเสพเป็นอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าถ้าไม่ได้ไปรักษาสมองก็จะถูกทำลายร่างกายก็ทรุดโทรมโอ้เสียอาการใช้งานหมดแหละ
0: โอ้ว่าอย่าให้เสียเที่ยวเอาผู้ใหญ่เอาเจ๊กุลหลักไปหาหมอด้วยเพราะว่าเวลาชาวบ้านดึงผังรังอยากจะนิ่งทาเขาไปทั่วอย่างนี้นะต้องเป็นโรคสมองนิ่งทาแน่ๆ
2: ว้ายกระมังสังโคใหญ่จะฟาดกระมังใส่อะแปะจริงๆแล้วฉันไปนิ่งทาบนหัวแกแล้วเขาคุยกันขำๆกันย่า
3: ถุย
2: โอ้ว้ายผู้ใหญ่มาถุยใส่ฉันได้ยังไงเนี่ย
1: โทษพี่ก็กาแฟแปะนะสิเย็นทื่อยังกับน้ำล้างกะละมังโอ้ยขาหนีเกือบไม่ทัน
0: ก็อาผู้ใหญ่สั่งอักกาแฟร้องที่ไม่ร้องอ่ะว่าก็ทำตังสั่งแล้วนี่นะแต่แก้วเนี่ยว่าไม่คิดตังแล้วว่าอยากจะสั่งน้ำเย็นเจ็ดดูหลับมานานแล้ว
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดโรคสมองติดยาคืออาการของการเสพยาในปริมาณที่มากจนติดยาทำให้การทำงานของสมองเปลี่ยนแปลงไปสมองถูกทำลายเมื่อเกิดอาการอยากยาจะไม่สามารถยับยั้งชั่งใจทำให้ผู้ติดยาต้องดิ้นรนหายามาเสพให้ได้รวมถึงแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีออกมาจึงเป็นเหตุผลว่าผู้เสพผู้ติดยาเป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษา
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะ
10: พ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
11: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุข
12: พลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
13: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
14: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
15: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นอะ
13: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
16: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: สาครค่าเสียหายหลายล้านบาทสักครู่มาติดตามค่ะ

0: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเกล็ดหนุนคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: เมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่บริษัทแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลโรงเข้อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกพลาสติกรวมทั้งบริการนำเข้าส่งออกตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณกว่า10ไร่โดยที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นอาคารที่ใช้เป็นการผลิตกล่องพลาสติกเม็ดพลาสติกและสารที่ใช้ผสมในกระบวนการขึ้นรูปตลอดจนกล่องพลาสติกสำเร็จรูปแล้วเก็บไว้จำนวนมากรถน้ำได้ทำการดับเพลิงกว่า20คันเข้าระงับเหตุใช้ระยะเวลาราว1ชั่วโมงเพลิงจึงได้สงบลงแต่ก็ยังคงมีกลุ่มควันลอยขึ้นมาเป็นระยะเนื่องจากวัสดุที่ถูกไฟไหม้ส่วนใหญ่เป็นเม็ดพลาสติกเจ้าหน้าที่ต้องฉีดน้ำเลี้ยงไว้เพราะเกรงว่าอาจจะเกิดการปะทุขึ้นมาได้อีกและจากไฟไหม้ครั้งนี้ทำให้อาคารที่ใช้ในการผลิตกล่องพลาสติก1หลังทรุดตัวลงมาอุปกรณ์และสิ่งของภายในเสียหายทั้งหมดเบื้องต้นคาดความเสียหายมูลค่าหลายล้านบาทสวนดุสิตโพเผยผลสำรวจดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนพฤษภาคม2569นักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทโดดเด่นที่สุดได้แก่อนุทิน 37% ส่วนฝ่ายค้านเป็นอภิสิทธิ์ 25% คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: สวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเผยผลสำรวจประชาชนเรื่องดัชนีการเมืองประจำเดือนพฤษภาคมกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ 2,160 กลุ่มตัวอย่างโดยเปิดเผยถึงภาพรวมดัชนีการเมืองไทยเฉลี่ย 3.6 คะแนนลดลงจากเดือนเมษายนที่ 3.79 คะแนนคะแนนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุดคือผลงานของฝ่ายค้านเฉลี่ย 4.13 คะแนนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำสุดคือการแก้ไขปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพล 3.09 คะแนนนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทโดดเด่นที่สุดคือนายอนุทินชาญวีรกูล 37% รองลงมาคือนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์ 29% ขณะที่ฝ่ายค้านคือนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะ 25% รองลงมาคือรักชนกศรีนอก 24% อย่างไรก็ตามประธานสวนดุสิตโพระบุว่า2เดือนที่ผ่านมารัฐบาลยังน่าเป็นห่วงทั้งเรื่องของการที่ดัชนีการเมืองไทยลดลงจากเดือนก่อนหน้าบ่งบอกถึงความกังวลของรัฐบาลต่อสถานการณ์ต่างๆที่ยังคงตั้งคำถามและคาดหวังความไม่แน่นอนของรัฐบาลผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งกลุ่มตัวอย่าง56คาดหวังว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลนี้จะช่วยลดค่าครองชีพได้และคาดหวังว่าฝ่ายค้านจะติดตามและตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เวลา 7:00 น.ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์สามเณร149รูปเวลา 17:30 น.ขอเชิญร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและเวลา 19:29 น.ขอเชิญร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลณบริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพส่วนภูมิภาคณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมต่างประเทศณสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลอีกทั้งขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลตลอดเดือนมิถุนายน2569
6: สูบบุหรี่หนึ่งมวนเสี่ยงทั้งโรคมะเร็งโรคปอดโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองตีบตันและอีกมากมายเลิกเถอะเพื่อคนที่คุณรักและตัวคุณเอง31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: บการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
7: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
7: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
7: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
11: ร้านกำนันมานะ
10: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ตอนที่2เรียนรู้เพื่ออยู่อย่างพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: เมื่อก่อนเรานึกว่ามันอุดมสมบูรณ์คงจะไม่มีหนี้สินแต่พอมาอยู่ที่นี่เมื่อก่อนนี่อย่างเดียวอุดมสมบูรณ์แล้วก็ยังเป็นหนี้อยู่ความอุดมสมบูรณ์หรือความแข็งแรงไม่ใช่คำตอบคำตอบสุดท้ายก็คือต้องรู้จักตัวเอง
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: ปัญหามากมายของสังคมไทยเกิดจากแนวคิดและการปฏิบัติที่ไม่มีความพอเพียงหลายคนอาจจะสงสัยแล้วนะคะว่าแล้วอย่างไรถึงจะเรียกว่าพอเพียงใครสงสัยแบบนี้เราไปร่วมกันค้นหาคำตอบผ่านเรื่องราวชีวิตของคุณเลี่ยมบุตรจันทาผู้นำชุมชนที่บ้านนาอีสานตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราหนึ่งในพื้นที่ที่คนในชุมชนได้น้อมรับพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตซึ่งก่อนที่คุณเลี่ยมจะได้เรียนรู้ถึงความพอเพียงเขาก็ต้องผ่านวิกฤตบางอย่างซึ่งทำให้เขาหันมาเลือกใช้ชีวิตในแบบพอเพียงค่ะ
2: เมื่อก่อนผมทำไร่เนี่ยก็หนีจากภาคอีสานมาก็จากการทำไร่มันทำจนเจ๊งไงฮะขายหัวมันไม่พอนี่สุดท้ายก็ขายที่ดินใช่นี่พอมาอยู่ที่นี่ก็มาทำพืชเชิงเดี่ยวเช่นเดิมก็ปลูกพวกข้าวโพดพวกถั่วเหลืองแต่พอปลูกไปปลูกมาก็ไปเจอปัญหาอย่างเก่าปัญหานี่สินปัญหานี่สินไม่เท่าไหร่นะสิ่งที่รุนแรงมากกับชีวิตครอบครัวคือปัญหาครอบครัวแม่ยายตุ้ยเนี่ยก็จะบ่นจะด่าประจำเวลาเมียด่าที่พึ่งผมก็คือไปกินเหล้านะครับพอเมาเหล้าก็เที่ยวต่ออย่างเงี้ยมันก็ทะเลาะกันรุนแรงในครอบครัวช่วงปี36เนี่ยถือว่าเป็นปัญหาที่รุนแรงในครอบครัวหนี้สินมันสุดเพดานแล้วธ.ก.ส.ไม่ให้กู้เพิ่มแล้วพอสุดตรงนี้นี่เราก็ไม่มีทางออกความหวังสุดท้ายก็พึ่งอบายมุขพึ่งหวยเนี่ยบาทหนึ่งได้ตั้ง500อย่างเงี้ย ใช่ไหม ถ้าถูกหวยมีเงินใช้หนี้เมื่อไหร่ก็สามารถที่จะมาเถียงเมียได้
3: และสิ่งที่ช่วยให้คุณเลี่ยมเริ่มเห็นทางออกจากสารพัดปัญหาที่เผชิญอยู่ก็คือการได้เข้าร่วมวงสัมมนาเมื่อปี2539กับผู้ใหญ่วิบูลย์เข็มเฉลิมปราชญ์ชาวบ้านผู้โด่งดังจากแนวคิดวณเกษตรในแถบจังหวัดฉะเชิงเทราการสัมมนาในครั้งนั้นนะคะทำให้คุณเลี่ยมได้ข้อคิดในเรื่องการจัดการชีวิตของเกษตรกรไทยเพื่อให้พ้นจากวังวนปัญหาหนี้สินซึ่งสิ่งแรกที่คุณเลี่ยมได้รับการแนะนำให้ปฏิบัติก็คือการทำบัญชีรายจ่ายในครอบครัวและนั่นคือจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตค่ะ
2: ลองไปทำรายจ่ายดูดิฮะถ้าคนทำรายจ่ายนี่จะรู้เลยว่าที่จำเป็นเนี่ยประมาณ 25% ที่คนจ่ายแล้วทุกคนส่วนมากที่จ่าย 75% คือไม่จำเป็นเลยลูกชายผมจะเถียงผมเนี่ยผมให้ทำบัญชีรายจ่ายเนี่ยลูกปิดเทอมทุกปีเนี่ยผมก็จะเอาทุกคนในครอบครัวมานั่งอภิปรายเรื่องรายจ่ายกันพอเอาบัญชีรายจ่ายมาดูเราก็เห็นเอ๊ะอันนี้ไม่จ่ายได้ไหมลูกมันตายไหมเช่นเป๊ปซี่โค้กเนี่ยถ้าไม่ซื้อไม่กินตายไหมลูกเขาบอกไม่ตายพ่อไม่ตายเลิกได้ไหมอ่ะถ้าเลิกได้หนูมีเงินเหลือปี 2,000 เขานึกได้แค่เรื่องเป๊ปซี่ฮะอย่างอื่นเขาก็เริ่มนึกออกในนี้ลูกชายผม2คนเนี่ยพอปิดเทอมเนี่ยเขาจะมีเงินเหลือทุกปีแค่จัดการเรื่องรายจ่ายไอ้ที่จำเป็นกับไม่จำเป็นแยกให้ได้
3: เมื่อตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปนะคะครอบครัวก็มีเงินเหลือเก็บมากขึ้นหนี้สินลดลงขณะเดียวกันคุณเลี่ยมก็เริ่มเรียนรู้ที่จะพึ่งคนอื่นให้น้อยลงพึ่งตนเองให้มากขึ้นโดยปลูกทุกอย่างที่กินได้และกินทุกอย่างที่ปลูกตามวิถีแห่งความพอเพียงปรัชญาการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย
2: ผมได้นําแนวพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมาใช้กับวิถีชีวิตจริงโดยเฉพาะพระราชดำรัสที่พระเจ้าอยู่หัวบอกว่าปลูกพืช3อย่างได้ประโยชน์4อย่างก็คือปลูกพวกไม้ผลไม้ผลที่เขาร้องเป็นเพลงฮะพวกพุทรามังคุดละมุดลำไยมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโออย่างเงี้ยอันที่2ก็คือไม้ใช้สอยไม้ใช้สอยที่พระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นมากก็คือเรื่องปลูกยางนาเพราะยางนามันจะให้ผลที่คุ้มค่าเป็นไม้ใช้สอยเพราะไม้ยางนาเนี่ยสามารถที่จะเจาะน้ำมันยางมาใช้ได้นะครับแล้วก็แปรรูปได้เนื้อไม้ก็ใช้ได้แล้วก็ไม้ทำเชื้อเพลิงไม้ทำเชื้อเพลิงเนี่ยมันก็สามารถที่จะใช้ได้ทุกไม้นั่นนะอย่างพวกไม้มะพร้าวไม้กระเบาไม้โอบไม้กระบอกพวกนี้เวลาเอาไปทำเชื้อเพลิงเนี่ยมันให้พลังงานสูงทำฐานก็ให้ฐานกล้าดีทำนะครับประโยชน์อันที่4ก็คือมันทำให้ความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมา ในป่าที่เป็นธรรมชาติในอากาศที่มันบริสุทธิ์แล้วก็ได้พืชชะล่างที่มันเกิดขึ้นมากมายพืชสมุนไพรโดยที่เราไม่ต้องปลูกเลยนกมาปลูกให้พอมีป่านกมันก็ชอบบินมาเกาะมาอะไรพอมาเวลามาเกาะนกก็จะมาปลูกต้นไม้ให้มากมายกายกอง
3: ด้วยแนวคิดเช่นนี้เองค่ะทำให้คุณเลี่ยมตัดสินใจเลิกทำไร่แบบเดิมๆที่เป็นการปลูกพืชเชิงเดี่ยวหันมาปลูกพืชหลากหลายชนิดผสมกันซึ่งไม่ใช่การปลูกเพื่อขายนะคะแต่ปลูกเพื่อกินเพื่อใช้เองในครอบครัวเมื่อเหลือกินเหลือใช้จึงค่อยแบ่งขายช่วงแรกวิถีปฏิบัติของคุณเลี่ยมกลายเป็นสิ่งแปลกแยกในหมู่บ้านนะคะแต่นานวันเข้าสิ่งที่ทุกคนเห็นก็คือชีวิตครอบครัวคุณเลี่ยมเริ่มกลับมามีความสุขคุณเลี่ยมเลิกดื่มเหล้าเลิกเที่ยวเตร่หนี้สินลดลงจากที่เคยเจ็บป่วยเพราะสารเคมีที่ใช้ปลูกผักขายก็มีสุขภาพดีขึ้นหลายคนจึงเริ่มเห็นคล้อยตามค่ะ
2: ก็ผมประเมินจากเมื่อก่อนผมขายของได้ขายพริกขายมะละกอขายผักต่างๆขายปลาขายไก่เนี่ยขาพวกเนี้ยก็วันนึงหลายร้อยอ่ะแต่ทุกวันนี้ไม่ค่อยได้ขายคนในชุมชนไม่ค่อยได้ขายแล้วเพราะเขาก็เริ่มไปปลูกกินเองผมก็ถือว่ามันขยายได้เมื่อก่อนบ้านนายสารเข้ามาก็จะเป็นโล่งเดี๋ยวนี้ก็เห็นต้นไม้เต็มรอบรั้วก็มีของกินซึ่งถ้าเราทำกินซะเองแล้วก็เหลือค่อยขายมันเป็นเรื่องดีกว่าขายเราเงินมาซื้อกิน
3: ผลจากการลงมือปฏิบัติจริงทำให้คุณเลี่ยมได้ค้นพบด้วยตัวเองว่าอะไรคือความพอเพียงและการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงสร้างความสุขที่ยั่งยืนได้อย่างไร
2: ชีวิตเราก็แค่นี้นะครับถ้าใช้จ่ายที่มันสมดุลกับชีวิตทุกอาชีพไหนก็แล้วแต่มันก็จะทำให้ชีวิตไม่เดือดร้อนไม่ดิ้นรนเมื่อไม่ดิ้นรนมากจนเกินไปมันก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นนั่นแหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยบ้านเรามันเป็นภาคเกษตรกรรมซึ่งเกษตรกรประมาณ40 ล้านคนเนี่ยถ้าทำตามแนวพระราชดำรัสของในหลวงเนี่ยโอ้สังคมสงบสุขเลยครับเพราะทำแล้วกินแล้วใช้และที่สำคัญที่ตัวเองกินตัวเองใช้เนี่ยเอาไปคนอื่นกินคนอื่นใช้มันส่งผลต่อสุขภาพคนอื่นได้ด้วยแล้วคนอื่นก็จะไม่เดือดร้อนด้วยนะครับปัญหาต่างๆที่มันมากมายกายก่อนก็จะค่อยลดลง
3: ความพอเพียงในแบบที่คุณเลี่ยมได้เรียนรู้ไม่เพียงใช้ได้กับเกษตรกรเท่านั้นนะคะคุณเลี่ยมเชื่อว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือปรัชญาที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกคนทุกอาชีพค่ะ
2: พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเหมือนท่านให้ความรู้ผมเชื่อถ้าใครก็แล้วแต่ที่นำพระบัญญัติของในหลวงสู่การปฏิบัติจริงอ่ะมันเป็นความรู้จริงที่สัมผัสได้แล้วผมก็เชื่อว่ามันใช้ได้ทุกอาชีพเลยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงผมว่าเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมันเป็นปรัชญาเป็นเครื่องมือของการเรียนรู้ที่สำคัญเรียนรู้ตัวเองเหมือนผมนำพระบัญญัติของท่านมาทดลองใช้ได้เรียนรู้เราคือใครมีอาชีพอะไรมีความสามารถมีศักยภาพแค่ไหนก็ทำตามความสามารถตัวเองอ่ะแล้วเอาความรู้ที่ตัวเองมีเอามาทำเรื่อยๆทำบ่อยๆมันเกิดความชำนาญนะอย่างกรณีนี้ผมลองเอาอ้อยมาหีบมาเคี่ยวปั่นน้ำให้เป็นตัวเนี่ยนะทำน้ำอ้อยกินเองพอทำไปแล้วมันเกิดความชำนาญมันทำได้
3: คุณเลี่ยมเคยหนีความแห้งแล้งจากแผ่นดินอีสานบ้านเกิดมาที่จังหวัดฉะเชิงเทราโดยเขาหวังว่าความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่แถบภาคตะวันออกจะช่วยให้ชีวิตของเขาและครอบครัวดีขึ้นแต่ถึงวันนี้วันที่คุณเลี่ยมได้ก้าวผ่านวิกฤตได้เรียนรู้วิถีแห่งความพอเพียงเขาจึงค้นพบว่าทางออกที่แท้จริงของชีวิตคืออะไร
2: ที่นี่อุดมสมบูรณ์ก็ตามกันมาแล้วก็มันไม่ใช่คำตอบใช่ไหมคะจะอุดมสมบูรณ์จะแห้งแล้งมันก็ไม่ต่างกันเพราะเราไม่ได้รู้จักตัวเองเมื่อก่อนเรานึกว่าอุดมันโดนสมบูรณ์ก็คงจะไม่มีหนี้สินแล้วผมก็สัญญายายตุ๋ยต่อไปจะไม่ก่อหนี้อีกเพราะก่อหนี้มันทะเลาะกันรุนแรงไงแต่พอมาอยู่ที่นี่มันก็ก่อหนี้อย่างเดิมก็ทะเลาะกันอยู่นี่อุดมสมบูรณ์แล้วก็ยังเป็นหนี้อยู่ความอุดมสมบูรณ์หรือความแห้งแล้งไม่ใช่คำตอบคำตอบสุดท้ายก็คือต้องรู้จักตัวเองเพราะรู้ตัวเองก็จะได้รู้ปัญหาเลยพอรู้ปัญหาเรามันก็สามารถที่จะแก้มันได้
3: เรื่องราวชีวิตของคุณเลี่ยมบุตรจันทาแห่งบ้านนายอีสานตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราคงพอทำให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะว่าเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรบนเส้นทางแห่งความพอเพียงไม่ว่าจะอยู่ในอาชีพไหนหรืออยู่ในภาคส่วนใดของสังคมหากเรารู้จักตนเองรู้จักประกอบอาชีพดำเนินชีวิตบนพื้นฐานทรัพยากรที่เรามีอยู่ทุกคนก็สามารถค้นพบความอยู่ดีมีสุขแบบยั่งยืนเช่นเดียวกับครอบครัวของคุณเลี่ยมค่ะ
4: เชื่อว่าประเทศไทยจะสามารถพ้นวิกฤตได้ดีกว่าหลายประเทศเพราะแผ่นดินนี้ยังเหมาะสมกับความเป็นอยู่ได้อย่างที่เคยพูดกันมาหลายปีแล้วภูมิประเทศอย่างให้คือเหมาะสมแต่ความเป็นอยู่ต้องไม่ฟุ้งเฟ้อต้องอยู่อย่างประหยัดและต้องไปในทางที่ถูกพระบรมราโชวาทเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2540เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
0: สิบสี่จุดห้าเมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิ้มซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชอชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกินหนึ่งในสามอต้านภัยอ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ไปอานองหรือไปเล่นเครื่องไกลๆลังวัวได้ไหมเนี่ยลูกค้าว่าหูแตกกันหมกแล้ว
1: โหยป่าไม่ใจเลยอ่ะรถมันแรงอ่ะคนมันแรงอ่ะรู้เปล่าโหวัยรุ่นเสียงมาร์กอ่ะ
2: นี่น้องแกมาก็ดีแล้ววันก่อนนะผู้ใหญ่ไปรับไอ้แมงกลับมาตกลงมันเลิกยาได้แล้วจริงเหรอฮะ
0: แน่นิ่งตาชาวบ้านอีกแล้วนะเออแต่ว่าก็อยากจะรู้นะแกเห็นมั่งๆหรือเปล่าอ่ะมันจะไปติดยาอีกไหมอ่ะ
1: ก็พอกันนั่นแหละอยากรู้เรื่องชาวบ้านกันทั้งคู่เลยฉันว่ามันต้องรักษาได้อะมั้งก็เห็นมันนะไปช่วยชาวบ้านสร้างฝายท้ายหมู่บ้านดูขยันขันแข็งดีนี่นะ
3: พูดถึงใครกันอยู่เหรอ
1: กระจายกุหลาบกับแปะสิผู้ใหญ่อยากรู้เรื่องแมนอ่ะว่ามันติดยาแล้วรักษาได้จริงไหมอ
2: ่
1: ะ
2: แหมอยากรู้ที่ไหนเขาเรียกว่าห่วงใยเพื่อนมนุษย์ยาม
3: ันก็ต้องรักษาได้สิหมอยังบอกแล้วว่ามันหายแล้วนะถ้าจะให้มันไม่กลับไปติดอีกอ่ะคนที่บ้านต้องช่วยกันดูแลคนในชุมชนอย่างเราต้องให้โอกาสนี่ข้าให้มันไปช่วยชาวบ้านสร้างฝายได้ข่าวว่ามันขยันใช้ได้เลยนะได้วิชาก่อสร้างตอนฝึกอาชีพระหว่างบำบัดรักษามาด้วย
0: ว่าดูคงไม่ผิดจริงๆนะอย่างไอ้แมงอ่ะมึงต้องรักษาหายอ
2: ่
0: ะ
2: แหมเมื่อกี้ยังว่ามันไปติดยาอีกหรือเปล่าเลยตาแปะปากสว่าง
0: โอเค
3: ไม่ได้เลยนะจะมาดูถูกเหยียดหยามหรือนินทาคนอื่นๆไม่ดีเกิดชาวบ้านไปพูดต่อไอ้แมนมันได้ยินมันจะเสียใจเอานะเราต้องเป็นกำลังใจว่ามันเลิกได้สำเร็จไอ้ที่หมอรักษาก็รักษาได้แค่อาการทางกายที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับตัวมันเองและพวกเราในชุมชนนี่แหละที่จะต้องช่วยกันดูแลให้บอกลายาเสพติดได้อย่างถาวร
1: เนี่ยฉันก็ว่าจะไปชวนมันมาขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างจะได้มีงานทำ
3: เออเข้าท่าดีนี่ไอ้โนช่วยดูมันหน่อยนะจะได้มีเพื่อนคุย
0: ชาลีเหรออานงเดี๋ยวพวกลึกก็มาบึ้งบึ้งบึ้งน่าล้างวัวอีกอ่ะ
1: อ้าวถ้าฉันไปบื้นในร้านแปะแล้วค่อยมาว่ากันแล้วกันนะฉันไปแล้วผู้ใหญ่วัยรุ่นเสียงมาร์ก
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดการติดยาเสพติดคนทั่วไปมักคิดว่ารักษาไม่ได้แต่แท้จริงแล้วสามารถรักษาได้โดยการรักษาทางการแพทย์ร่วมกับทางจิตเวชเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมโดยขั้นตอนในการบำบัดนั้นมีกระบวนการ4ขั้นตอนคือขั้นเตรียมการจะเป็นการประเมินและสร้างความจูงใจขั้นทอนพิษยาเป็นการรับผู้ป่วยในระยะเวลา 2-4 สัปดาห์ขั้นฟื้นฟูสมรรถภาพระยะเวลาขั้นต่ํา 4-6 เดือนและขั้นตอนติดตามผลจะใช้เวลาติดตามผลและช่วยเหลือ 1-2 ปี
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกตาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
7: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
8: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องปากคนยาวกว่าปากกาครับปากคนยาวกว่าปากกาคำนินทาเดินทางได้เร็วนักเพียงซุบซิบเท่านั้นพลันแน่นหนักต่างทึกทักเป็นจริงจังโอ้วังเวงน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าปากคนยาวกว่าปากกาความหมายก็คือคำนินทาหรือคำพูดที่พูดต่อๆกันไปมักจะไปได้รวดเร็วไปได้ไกลยิ่งกว่าข้อความที่เขียนซึ่งปัจจุบันบัดนี้การใช้สื่อในทางออนไลน์ซึ่งก็จะมีการแชร์การแบ่งปันข้อมูลข่าวสารบางเรื่องนั้นเป็นเรื่องในลักษณะของการนินทาหรือที่เรียกกันว่าเมาพูดถึงคนนั้นพูดถึงคนนี้ในแง่ลบในด้านที่ไม่ดีคนผู้มาอ่านมาเสพข้อมูลข่าวสารก็พลันทึกทักนึกเอาว่าเป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็รีบส่งต่อข้อมูลไปอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบให้ผู้ที่ถูกพาดพิงผู้ที่ถูกกล่าวถึงได้รับความเสียหายหรือเสียชื่อเสียงการพูดต่อการซุบซิบนินทาหรือการแบ่งปันข้อมูลในลักษณะของการไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบหรือไร้วิจารณญาณในการคิดนึกตรึกตรองจะส่งผลทำให้ได้รับผลกระทบทั้งต่อผู้ที่ถูกพาดพิงถึงทั้งตัวผู้ส่งต่อข้อมูลข่าวสารเองด้วยไปอย่างรวดเร็วมีคนมารับรู้ข้อมูลข่าวสารนั้นก็ถือว่าการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนั้นสำเร็จผลแต่ความสำเร็จผลนั้นอาจจะส่งผลให้เกิดโทษเกิดภัยและที่สำคัญผิดกฎหมายพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นน้องๆทุกคนเวลาที่จะบอกต่อส่งต่อข้อมูลข่าวสารใดๆก็ตามโปรดระวังให้จงหนักว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่แม้เป็นเรื่องจริงจะมีประโยชน์อะไรหรือไม่ในการส่งต่อข้อมูลเหล่านั้นหากส่งผลเกิดเป็นความเกลียดชังหรือเสียสามัคคีต่อกันก็เป็นสิ่งที่ไม่บังควรนี่เป็นสำนวนไทยที่ชวนให้คิดนะครับปากคนยาวกว่าปากกาสวัสดีครับ

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 95.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์เรามีสถานีตำรวจกว่า 1,400 แห่งทั่วประเทศมีกฎหมายที่พร้อมยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงได้ทันทีมีมูลนิธิและคนรอบข้างที่พร้อมช่วยแต่ภารกิจนี้จะไม่สำเร็จเลยถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือจากคนคนหนึ่งนั่นคือตัวของคุณเองหากคุณถูกทำร้ายอย่า กลัวที่จะแจ้งให้พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวช่วยคุณหนึ่งเสียงหยุดความรุนแรงต่อผู้หญิงโทร1300
2: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอล
3: กุ้งเป็นอาหารจานโปรด
2: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วน
3: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท
2: ่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อย
3: สะพานลอยขึ้นแล้วฟิต
2: เหงื่อออกทำให้อ่อนเพลีย
3: เหงื่อออกทำให้สดชื่น
4: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน

0: นี่อากุลลับชาวบ้านเขาลือกันว่ามีคงทรงเจ้าที่สำนักสร้างใหม่ให้เล็กๆจริงๆไหมอ่ะ
1: ให้เลขน่ะจริงแต่เด็ดน่ะไม่จริง
0: อ้าวยังไงอ่ะว่างงอ่ะ
1: ก็ตาคนที่ทรงน่ะให้เลขจริงๆตอนแรกฉันก็เชื่อนะตามมาหลายงวดแล้วถูกทุกงวด
0: ก็เล็กนี่นะถูกทุกงวดน่ะ
1: ถูกใจเจ้ามือสิแปะถูกกินตลอดเลยตอนนี้ฉันก็เลยเลิกเชื่อแล้ว
2: อ้าวนี่ยังเล่นหวยกันอีกอยู่เหรอเนี่ย
1: อุ้ยอุ้ยเปล่าจ้าผู้ใหญ่ซื้อรางวัลนะจ้าคนตาบอดเข้ามาขายฉันน่ะอดสงสารไม่ได้
0: เลี้ยวสิว่ายังสงสัยอยู่เมื่อก่อนเคยเชื่อแต่เดี๋ยวนี้ไม่เชื่อความคิดของเรามันเปลี่ยนกันง่ายๆเหรอผู้ใหญ
2: ่มันก็เป็นไปได้นั่นแหละแต่ความคิดหรือความเชื่อถ้ามีเหตุผลใหม่ๆที่น่าเชื่อถือกว่าก็ทำให้คนเราเปลี่ยนความคิดกันได้
0: เกือบเข้าใจแล้วแต่ยังไม่เข้าใจ
2: ยกตัวอย่างนะเหมือนที่เจ๊กุหลาบเคยเชื่อว่าคนทรงเจ้าให้เลขเด็ดแต่พิสูจน์มาหลายงวดต่อหลายงวดแล้วก็ไม่ถูกก็เลยเปลี่ยนความคิดว่าไม่แม่นไม่เชื่ออีกแล้ว
1: แหมผู้ใหญ่ก็ยกตัวอย่างเรื่องไกลๆตัวฉันหน่อยก็ได้อายเป็นเหมือนกันนะเนี่ย
2: งั้นเอาตัวอย่างไอ้แมนกับไอ้พุทธละกันนะมันเคยติดยาเสพติดตอนแรกคนก็ไม่เชื่อว่ามันจะเลิกได้กลัวว่าคนเคยติดยาจะมาทำร้ายบ้างกลัวว่าจะมาขโมยของบ้างคิดลบตลอดเวลาถ้าคิดอคติแบบนี้เราก็ทำให้คนเลิกยาไม่ได้สักทีถ้าเราเชื่อว่าเขาพลาดพลั้งไปแล้วสำนึกแล้วกลับตัวใหม่ต้องการโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วตัวอย่างคนแบบนี้ก็มีเยอะแยะพิสูจน์ว่าถ้าเราให้โอกาสเขาก็เป็นคนดีๆได้เหมือนเรานี่แหละความคิดความเชื่อก็เปลี่ยนแปลงได
0: ้แล้วเหตุผลใหม่นี่ก็ดีกว่าพิสูจน์แล้วด้วย
2: ใช่เมื่อก่อนคนเคยคิดว่าคนติดยารักษาไม่ได้แต่เขาก็รักษาหายมาแล้วตั้งเยอะตั้งแยะนะเขาถึงได้บอกว่าผู้เสพคือผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษาพอรักษาหายแล้วก็เหมือนเรานี่
0: เชื่อแล้วว่าแต่บางคนจะเชื่อหรือยังว่าเล่งหวยรวยทางลักนั้นมันไม่มีหรอก
1: นี่แล้ววนกลับมาที่ฉันทำไมอะแปะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดความเชื่อหรือเจตคติสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากมีเหตุผลใหม่หรือข้อพิสูจน์ที่ดีกว่าความคิดที่เป็นอคติโดยเฉพาะความคิดลบต่อผู้ติดยาเสพติดจะเป็นผลร้ายให้การลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดไม่สำเร็จดังนั้นลองเปิดใจให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดได้กลับสู่สังคมเพื่อใช้ชีวิตตามปกติ
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิร์ตซ์
1: เคยหมดชีวิตที่ไม่เคยหยุดลุยกันแบบฉลามบุกด้วยหัวใจลูกทุ่งชาตินี้ต้องลองเป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่เพื่อจุดประกายไฟในตัวคุณ
2: อ่ะพูดตรงๆเลยนะ
1: เครื่องดื่มเดียวที่ทำให้คุณแมนได้ขนาดนี
2: ้นี่เลยนมสดแท้ 100% สร้างกระดูกเสริมส่วนสูง
1: คุณดื่มวันละ2แก้วอ่านฉลากก่อนดื่มทุกครั้ง
2: อย่าคิดมากดื่มเถอะ
3: คุณกำลังฟังF คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับธิตารีสายสว่างค่ะ2ผู้สมัครชิงผู้ว่ากทม.ลงพื้นที่ลุยหาเสียงวันหยุดชูนโยบายแก้ปัญหาคนกรุงสักครู่มาติดตามค่ะ
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่หมายเลขกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: นางมริกาบุญมีตระกูลมหาสุขเจริญมหาสุขผู้สมัครผู้ว่ากทมหมายเลข14ลงพื้นที่ฝั่งธนบุรีเอาฤกษ์เอาชัยสักการะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชณวัดหงรัตนารามย้ำพร้อมลุยศึกเลือกตั้งเดินหน้าปฏิรูปโครงสร้างกรุงเทพมหานครคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
6: นางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข14ได้ลงพื้นที่ฝั่งธนบุรีเอาฤกษ์เอาชัยสักการะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่วัดหงรัตนารามย้ำพร้อมลุยศึกเลือกตั้งเดินหน้าปฏิรูปโครงสร้างกรุงเทพมหานครโดยได้เสนอนโยบายปฏิรูปกรุงเทพฉบับศตวรรษนี้มุ่งเปลี่ยนกทมจากเมืองรวมศูนย์อำนาจสู่มหานครที่ประชาชนเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงผ่าน14ยุทธศาสตร์สำคัญเช่นการผลักดันแก้ไขพ.ร.บ.กทม.ปี2528เพิ่มอำนาจให้ผู้ราชการกรุงเทพมหานครสั่งการแบบเป็ดเสร็จดึงตำรวจนครบาลมาอยู่ภายใต้กทม.เพื่อแก้ปัญหาจราจรและความปลอดภัยรวมถึงการดึงระบบเลือกตั้งส.ข.กลับมาเพื่อกระจายอำนาจให้สำนักงานเขตได้ทำงานอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ได้ชูแนวคิดกระจายพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ครบทุกเขตนำที่ดินว่างเปล่าและราชพัสดุมาพัฒนาเป็นพื้นที่ทำงานร่วมสมัยและแหล่งท่องเที่ยวใกล้บ้านเพื่อรองรับกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ครีเอเตอร์และอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งจะช่วยหมุนเวียนเม็ดเงินในระดับฐานรากโดยเน้นย้ำว่ากรุงเทพมหานครไม่ได้ขาดคนเก่งแต่ขาดโครงสร้างเมืองที่ดีและการกล้าเปลี่ยนแปลงเพื่อยกระดับกรุงเทพมหานครให้เทียบเท่ามหานครโลกอย่างนิวยอร์กและโตเกียววรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
5: ด้านนายชัยวัฒน์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนลุยหาเสียงตลิ่งชันทวีวัฒนารับฟังปัญหาระบายน้ำไร้มาตรฐานเศรษฐกิจซบเซาชูยกระดับงานก่อสร้างกทม.ที่ยังหละหลวมคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
7: นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเบอร์10พรรคประชาชนพร้อมผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ลงพื้นที่หาเสียงในเขตตลิ่งชันและทวีวัฒนารับฟังปัญหาจากประชาชนโดยเฉพาะกรณีโครงการบำบัดน้ำเสียและระบบระบายน้ำที่บริเวณซอยสวนผัก17/1ที่มีการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานส่งผลให้การระบายน้ำไม่มีประสิทธิภาพเมื่อเกิดฝนตกพร้อมชี้ว่าปัญหาดังกล่าวสะท้อนการกำกับดูแลการก่อสร้างที่ยังหละหลวมนายชัยวัฒน์ระบุว่ามีนโยบายผลักดันมาตรการควบคุมผู้รับเหมาอย่างเข้มงวดทั้งการติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่ก่อสร้างการจัดทางเดินปลอดภัยสำหรับประชาชนการนำประวัติอุบัติเหตุและความล่าช้ามาใช้ประกอบการคัดเลือกผู้รับเหมารวมถึงเปิดรับข้อมูลประกันภัยและมาตรการป้องกันความเสียหายต่อประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพงานก่อสร้างและลดปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครจากนั้นได้ลงพื้นที่ตลาดธนบุรีเขตทวีวัฒนารับฟังปัญหาเศรษฐกิจและการค้าขายที่ซบเซาโดยเสนอให้กทมใช้บทบาทในการพัฒนาพื้นที่เพิ่มระบบขนส่งสาธารณะส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนผ่านนโยบายหวยใบเสร็จ SME ควบคู่กับการพัฒนาย่านการค้าให้เป็นจุดหมายใหม่ของเมืองก่อนเข้าร่วมกิจกรรม Bangkok Pride Festival 2026เพื่อรณรงค์ความเสมอภาคทางเพศและย้ำเป้าหมายการสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองที่ปลอดภัยและเท่าเทียมสำหรับทุกคนพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
5: นายพีทแท็กเซสรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าวว่ากองทัพสหรัฐมีความพร้อมที่จะกลับมาเปิดปฏิบัติการทางทหารโจมตีอิหร่านอีกครั้งหากการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ในขณะที่ผู้แทนทั้งสองฝ่ายยังคงเดินหน้าเจรจาเพื่อคลี่คลายประเด็นขัดแย้งสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการหาข้อยุติร่วมกันพร้อมย้ำว่าคลังอาวุธและยุทโธปกรณ์ของสหรัฐยังคงอยู่ในระดับที่รองรับภารกิจได้ทั้งในภูมิภาคและทั่วโลก
8: สูบบุหรี่หนึ่งมวนเสี่ยงทั้งโรคมะเร็งโรคปอดโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองตีบตันและอีกมากมายเลิกเถอะเพื่อคนที่คุณรักและตัวคุณเอง31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
9: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
10: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
9: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
10: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
9: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
10: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
9: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
10: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
9: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
10: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
10: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เงินไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล
4: ้
3: ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงษ์แล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่3พอประมาณอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันคือพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ในมุมมองของตัวที่ฉันเองเนี่ยการทำธุรกิจก็คืออาชีพหนึ่งที่ได้กำไรพอประมาณก็คือทำอย่างไรให้เราอยู่ได้ในขณะเดียวกันก็สามารถทำงานที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมได้ทำอะไรที่มันพอดีพอตัวรับมือไหวโดยไม่เครียดมากแล้วก็มีทิศทางของตัวเองเราก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเติบโตใหญ่โตแค่ไหนแต่ณตอนนั้นมาถึงตอนนี้มันก็12ปีแล้วนะคะ
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: มีคนมากมายนะคะฝันอยากทำธุรกิจของตนเองซึ่งไม่ว่าใครก็ฝันได้ค่ะแต่สิ่งสำคัญอยู่ที่ว่าเมื่อลงมือทำแล้วเราจะทำอย่างไรให้ธุรกิจนั้นเติบโตอย่างยั่งยืนอันสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นให้มีการดำเนินกิจกรรมในชีวิตอย่างพอเหมาะพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไปใช้ความรอบรู้รอบคอบเพื่อลดความเสี่ยงและไม่เบียดเบียนใครเพื่อให้ชีวิตมีทั้งความสำเร็จที่ยั่งยืนและความสุขที่แท้จริงค่ะการเรียนรู้วิธีคิดวิธีปฏิบัติของบริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่นจำกัดผู้ผลิตรายการโทรทัศน์คุณภาพเช่นทุ่งแสงตะวันคนเก่งหัวใจแกร่งให้ข้อคิดที่ดีกับเรานะคะคุณนิรมนเมธีสุวกุลหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทแห่งนี้จะมาบอกเล่าประสบการณ์การทำธุรกิจที่ไม่เพียงแค่มีความฝันแต่ต้องวางพื้นฐานหาความรู้ให้รอบด้านในสิ่งที่จะทำค่ะ
2: มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักสื่อสารมวลชนตั้งแต่เรียนมัธยมปลายอะฮะแล้วก็ทำทุกวิถีทางที่คิดว่าจะทำยังไงนะเราถึงจะเตรียมตัวเป็นผู้สื่อข่าวเป็นคนทำงานด้านสื่อมวลชนที่ดีมีคุณภาพแล้วก็เป็นประโยชน์กับสังคมแล้วก็สามารถเลี้ยงตัวได้ก็เริ่มต้นทำงานเป็นผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์แล้วก็มาเรียนรู้การทำข่าวโทรทัศน์ทำรายการโทรทัศน์แรกๆก็เป็นลูกจ้างเป็นพนักงานบริษัทนะคะพอทำไปเข้าก็วิชาแก่กล้าเราก็เลยตัดสินใจว่าถ้าเราจะทำตามความฝันจริงๆล้วนๆเลยเนี่ยก็ดูเหมือนว่าอาจจะต้องมีบริษัทของตัวเองขึ้นมาตั้งบริษัทขึ้นเพื่อที่จะไปเจรจาธุรกิจการตลาดการขายเจรจาสถานีเงี้ยฮะตอนเริ่มทำธุรกิจก็ลำบากมากเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เรียนเรื่องการจัดตั้งองค์กรหรือการลงทุนเราเรียนที่จะเป็นลูกจ้างในองค์กรต่างๆที่เขาทำงานอยู่แล้วก็เลยต้องมีการหาความรู้เพิ่มเติมปรึกษาอาจารย์ปรึกษาเพื่อนๆที่เขาทำธุรกิจไปก่อนหน้าเราแล้วมีการวางโครงสร้างการจัดการทางด้านงานบัญชีภาษีเขาเสียกันยังไงอะไรต่อมีอะไรสารพัดเลยนะคะช่วงปี2ปีแรกของการทำธุรกิจเนี่ยเรียนรู้ทดลองผิดลองถูกหลายอย่าง
3: ความยากลำบากในการทำธุรกิจเป็นธรรมชาติของงานที่ต้องเผชิญนะคะแต่หากรู้เท่าทันเราจะรับมือและแก้ปัญหาต่างๆได้ค่ะบริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่นประกอบด้วยเพื่อนผู้ร่วมก่อตั้ง3คนคือคุณนิรมนเมธีสุวกุลคุณยุภาเพชรฤทธิ์และคุณสุริยนต์จองลีพันธ์ซึ่งก็มักมีคำเตือนในวงการธุรกิจซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่าเพื่อนไม่ควรทำธุรกิจร่วมกันแต่สำหรับบริษัทแห่งนี้มีแนวคิดบางอย่างทำให้เพื่อนทั้ง3กลายเป็นหุ้นส่วนสำคัญซึ่งกันและกันก็บริหารงานร่วมกันได้อย่างลงตัวค่ะ
2: ยังไงได้บ้างเนาะทำงานคนเดียวมันอาจจะไม่ค่อยรอบด้านแล้วเราก็มีข้อจำกัดว่าไม่ได้เก่งทุกด้านเนี้ยฮะคุณสุริยนต์จองลีพันธ์กับคุณยุภาเพชรฤทธิ์เนี่ยก็ทำงานมาด้วยกันก็พอรู้ใจกันระดับหนึ่งรู้แนวทางกันระดับหนึ่งก็เลยให้เราทำงานด้วยกันไหมเพราะว่าดูแต่ละคนก็มีความสามารถพิเศษที่แตกต่างกันจุดด้อยจุดแข็งที่แตกต่างกันเฮ้ยถ้าเรามารวมกันแล้วก็จัดการมาให้ดีเนี่ยมันน่าจะไปได้ดีเงี้ยฮะคุณยุภาก็ช่วยดูแลเรื่องงานการตลาดประสานงานต่างๆทางธุรกิจบัญชีคุณนิรมนเองก็ประสานงานกับทางลูกค้าแล้วก็ดูเรื่องสคริปต์เรื่องงานผลิตคุณสุริยนต์ก็ไปในทางครีเอทีฟต่างๆแล้วก็คอยดูแลเรื่องการคิดรายการอะไรเงี้ยฮะมันก็เหมือนกับต่างคนต่างก็หนุนช่วยกันอุดช่องว่างบางส่วนช่วยส่งเสริมบางด้านกัน
3: เพราะมองเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันนะคะทุกคนจึงช่วยกันเติมเต็มธุรกิจของบริษัทซึ่งในการทำธุรกิจแน่นอนว่าย่อมต้องการกำไรแต่ทว่ากำไรของบริษัทแห่งนี้ไม่ได้เน้นทำกำไรสูงสุดแต่เป็นการทำกำไรอย่างพอประมาณการคิดเช่นนี้ส่งผลดีหรือผลเสียต่อธุรกิจอย่างไร
2: ในมุมมองของตัวที่ฉันเองเนี่ยการทำธุรกิจก็คืออาชีพหนึ่งที่ได้กำไรพอประมาณเพื่อจะนำมาเป็นค่าแรงให้กับลูกจ้างพนักงานให้มาเป็นเงินเดือนของเรา แต่ว่าไม่ได้หวังที่จะมาร่ำรวยก็คือทำอย่างไรให้เราอยู่ได้ในขณะเดียวกันก็สามารถทำงานที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมได้มันก็เลยกลายเป็นธุรกิจเล็กๆที่หล่อเลี้ยงตัวเองได้ทำอะไรที่มันพอดีพอตัวแต่ในขณะเดียวกันก็มีแนวทางแล้วก็มีผลงานที่ชัดเจนภาพพจน์ขององค์กรก็ชัดเจนเวลาไปติดต่อธุรกิจก็ง่ายเพราะว่าคนจะรู้จักว่าเราทำอะไรอยู่องค์กรที่สนับสนุนเราตั้งแต่แรกอย่างเช่นบริษัทน้ำมันบางจากปิโตรเลียมบางครั้งเราก็ได้ทำงานร่วมกับเครือซีเมนต์ไทยซึ่งเขาก็ทำงานเยอะมากเลยที่เป็นงานช่วยเหลือสังคมซึ่งเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีองค์กรบริษัทห้างร้านที่คิดดีต่อสังคมเพียงแต่เราต้องหาให้เจอแล้วทำอย่างไรถึงจะมีความเข้าใจเชื่อมั่นซึ่งกันและกันแล้วก็สามารถสร้างงานดีๆร่วมกันในขณะเดียวกันพนักงานใหม่ๆคนใหม่ๆที่ใฝ่ฝันอยากจะพันทำงานร่วมกับเราก็เป็นบุคคลที่เราพึงประสงค์มีคนดีๆที่อยากมาทำงานกับเราฮะเราก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเติบโตใหญ่โตแค่ไหนแต่ณตอนนั้นมาถึงตอนนี้มันก็12ปีแล้วนะคะ
3: การที่ใครสักคนจะมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะอยู่อย่างพอเพียงและทำความดีเพื่อสังคมนั่นหมายถึงได้ผ่านการตกผลึกทางความคิดมาแล้วอย่างดีจึงเกิดคำถามนะคะว่าอะไรคือแรงบันดาลใจให้บริษัทแห่งนี้เลือกที่จะทำธุรกิจในแนวทางแห่งความพอเพียง
2: คิดว่าแนวคิดเรื่องการอยู่อย่างพอเพียงเนี่ยมันเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ระหว่างการทำงานนะคะเราเห็นคนตกทุกข์ได้ยากเราเห็นคนจนเราเห็นประเทศชาติที่จมลึกและดิ่งลงเป็นระยะเพราะปัญหาเรื่องการเสียดุลการค้ามากเพราะการอยู่ภายใต้ลัทธิบริโภคนิยมเสียมากบางครั้งฟองสบู่แตกคือมันเห็นประจักษ์แก่ตาเราทำข่าวเศรษฐกิจเราทำข่าวการเมืองเราทำข่าวการพัฒนาประเทศเราเห็นอย่างนั้นนะคะแล้วด้วยความที่มาทำงานทางด้านสิ่งแวดล้อมเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเศรษฐกิจที่ยั่งยืนการพึ่งพาธรรมชาติที่ยั่งยืนและพอดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดตอนช่วงครบรอบ10ปีเราก็คุยกันในพนักงานบริษัทด้วยว่าณตอนนี้เนี่ยเราจะเป็นบริษัทเล็กๆต่อไปหรือเราจะเป็นบริษัทขนาดกลางหรืออยากจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่มั้ยเด็กๆไม่เอาค่ะเขาบอกว่าเขารู้สึกพอใจละกับบริษัทประมาณขนาดนี้ได้สื่อสารกันทั่วถึงคุยกับเจ้านายได้ทุกครั้งที่อยากจะคุยวิถีชีวิตกับการงานไปด้วยกันได้เนี่ยฮะสรุปรวมความแล้วทั้งผู้บริหารทั้งพนักงานก็คิดร่วมกันว่าเราอยู่แบบพอดีแบบนี้ค่ะดีแล้ว
3: ด้วยวิธีการทำธุรกิจอย่างพอประมาณใช้ความรู้ความรอบคอบใช้เหตุผลในการตัดสินใจร่วมกันโดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะจึงเกิดพลังที่เข้มแข็งจากภายในองค์กรเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีค่ะธุรกิจจึงดำเนินไปอย่างไม่ขาดตอนมีผลงานที่ได้รับการยอมรับจากสังคมอย่างต่อเนื่องค่ะ
2: รายการที่ป่าใหญ่ทำมีเยอะฮะแต่โดยทิศทางโดยรวมเนี่ยบริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่นก็จะทำรายการสารคดีโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการพัฒนาประเทศเกี่ยวข้องกับสตรีเด็กสิ่งแวดล้อมเป็นลักษณะงานเชิงสังคมแล้วก็เราก็สนใจเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้วยสำหรับรายการที่เราเคยทำรายการแรกเลยก็คือรายการทุ่งแสงตะวันเป็นรายการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะฮะแล้วก็มีเด็กเป็นคนเล่าเรื่องเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของเขาวิถีชีวิตการพึ่งพาธรรมชาติงานวัฒนธรรมพิธีกรรมความเชื่อเพราะเรามีความรู้สึกว่าทุกวันนี้สังคมไทยน่ะรับรู้เรื่องราวต่างๆจากกระแสหลักผ่านทางสื่อผ่านทางสิ่งที่เรามองเห็นแต่ว่าจริงๆสิ่งที่เรามองไม่เห็นมองไม่ถึงซ่อนอยู่ตามที่ต่างๆมีคุณค่าและมีความหมายเนี่ยมันถูกละเลยหลงลืมไปแล้วพอมันมีปัญหาความขัดแย้งความคิดที่แปลกแยกแตกต่างเนี่ยเราก็จะปฏิเสธซึ่งความรู้สึกแบบนี้เนี่ยไม่อยากให้เกิดขึ้นในสังคมเราสังคมเนี่ยควรจะหลากหลายต่างคนต่างวิถีชีวิตต่างแนวคิดแต่ว่าสิ่งที่น่าจะอยู่ร่วมกันได้ก็คือน่าจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเพราะฉะนั้นการที่คนบางคนคิดไม่เหมือนเราในเรื่องวิธีการการแต่งกายความเชื่อการกินอาหารบางอย่างเนี่ยหรือศาสนาเนี่ยก็ไม่น่าจะถึงขั้นอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วก็บทบาทของสื่อมวลชนก็ควรจะเป็นบทบาทที่สร้างความเข้าใจในสังคมมีรายการชื่อริมระเบียงเป็นรายการวัยรุ่นแบบดีๆเชิงบวกที่เขารวมตัวกันทำกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆแล้วเราก็ไปตามจากทั่วประเทศแล้วก็พบว่าโอ้ยที่เราบอกว่าวัยรุ่นไร้สาระน่ะไม่จริงค่ะยังมีเด็กๆวัยรุ่นไม่ว่าจะเป็นเด็กในชนบทหรือเด็กในเมืองที่เขาใฝ่ดีนะคะ
3: และนี่คืออีกหนึ่งแง่มุมของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนะคะที่ประยุกต์ใช้ได้กับการทำธุรกิจที่อยู่บนพื้นฐานของความพอดีมีเหตุผลไม่ทำสิ่งใดเกินตัวและใช้ความรู้คู่คุณธรรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ธุรกิจอยู่ได้อย่างมั่นคงค่ะ
4: พอเพียงนี้อาจจะมีมากอาจจะมีหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นต้องให้พอประมาณตามอัตภาพพูดจาก็พอเพียง ทำอะไรก็พอเพียงปฏิบัติตนก็พอเพียงพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2541เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักอยู
3: ่วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
11: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
12: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
13: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นอะ
11: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
14: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุในสังกัดต่างๆนำท่านผู้ฟังมาภายในบริเวณพระพราพิธีลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ภายในพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มาในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในวันนี้ครับท่านผู้ฟังครับเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาประจำปี2569รัฐบาลและมหาเถรสมาคมได้เห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับคณะสงฆ์หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาขึ้นทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและวัดไทยทั่วโลกนะครับสำหรับการจัดงานณพุทธมณฑลในพระบรมราชวังได้กำหนดจัดในวันนี้มีกิจกรรมต่างๆทั้งกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรการถวายสังฆทานพิธีเวียนเทียนการแสดงพระธรรมเทศนาการสนทนาธรรมการบรรยายธรรมและการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชานะครับและในกิจกรรมวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีผู้แทนพระองค์จะได้เดินทางโดยรถยนต์ประเทียบและถึงพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในเวลา17นาฬิกาเมื่อผู้แทนพระองค์ได้มาถึงพุทธมณฑลแล้ววงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปิศานันทกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนางสาวอรุชานันทมนตรีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมนายนิติพงษ์ยงพาณิชย์นะครับท่านรองผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่11พันเอกสุทธิชัยพร้อมเจริญและผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมพลตำรวจตรีพิทักษ์อุปพงษ์และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะได้รอรับผู้แทนพระองค์ในนางอุดมพรเอกเอี่ยมจากนั้นรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมผู้ช่วยศาสตราจารย์ปารีณาศรีวณิชที่ปรึกษาด้านวิจัยและพัฒนาวิชาการพระพุทธศาสนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและผู้แทนนักเรียนโรงเรียนพ.พ.ร.ราชวิทยาลัยจะได้มอบพวงมาลัยจากนั้นผู้แทนพระองค์จะได้เข้าพระพราพิธีจุดธูปเทียนขึ้นนมัสการบูชาพระรัตนตรัยนะครับและได้รับศีลโดยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามประธานสงฆ์จะได้ให้ศีลจากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปิศานันทกุลจะได้กล่าวรายงานเมื่อกล่าวรายงานจบแล้วผู้แทนพระองค์จะได้ไปยังที่ตั้งองค์พระป่านะครับและรับพระไตรจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและประนมกันมือกล่าวคำถวายพระป่านะครับสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ขออภัยครับพระสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีนะครับจะได้เป็นผู้พิจารณาผ้าป่าเสร็จแล้วผู้แทนพระองค์จะได้ขึ้นอย่างลานประทักษิณเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้มอบเทียนชนวนผู้แทนพระองค์จุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วถือไว้และเจ้าพนักงานพระราชพิธีนำโคมเทียนมาขอจุดไฟสลับถือเมื่อเวลาที่จะได้เดินเวียนเทียนประทักษิณรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการโครงการพัฒนาพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ฝ่ายคารวาสและข้าราชการเข้าขอต่อเทียนเมื่อเสร็จจากการต่อเทียนแล้วผู้แทนพระองค์จะมอบเทียนนั้นให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีรับไปและผู้แทนพระองค์จะได้กราบที่หน้าแท่นหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลคุกเข่าแล้วนำสวดนมัสการพระตรัสไตรจบแล้วผู้แทนพระองค์จะได้ยืนและนำสวดทำนองสรพัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยนะครับจบแล้วผู้แทนพระองค์จะรับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเดินเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลจำนวน3รอบเมื่อครบแล้วผู้แทนพระองค์จะได้กราบที่หน้าแท่นหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลและลงจากลานประทักษิณเข้าสู่พระพาพิธีและประเคนจัดจุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์กรวดน้ำนะครับพระสงฆ์อนุโมทนาและถวายอดิเรกจากนั้นผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาชาติจะได้กล่าวเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์พัฒนาพุทธมณฑลเข้ารับของที่เลือกจำนวน100รายและผู้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์จำนวน2รายผู้แทนพระองค์ไปกราบที่หน้าเครื่องนมัสการและลาพระสงฆ์จากนั้นจะได้ออกจากพระพราพิธีและไปยังรถยนต์ประเทียบเพื่อจะได้เดินทางกลับนี่คือกำหนดการสำหรับในการบำเพ็ญราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในวันนี้ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับวันวิสาขบูชานับเป็นวันสำคัญวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนาคือเป็นวันประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนวิสาขะ หรือตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6ของทุกปีซึ่งถ้าปีใดเป็นปีที่มีอธิกมาศคือมีเดือน8 2หนจะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน7ซึ่งความสำคัญของวันนี้ครับเป็นวันที่มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าโดยตรงทั้ง3วันโดยทั้ง3วันจะมีช่วงระยะเวลาที่ห่างกันเป็นเวลาหลายปีแต่อัศจรรย์ตรงที่เกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือน6เหมือนกันทั้ง3วันครับซึ่งนั่นก็คือการประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานนั่นเองนะครับซึ่งทางนี้ครับในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญในคราวประชุมครั้งที่54เมื่อเดือนธันวาคมพุทธศักราช2542องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกและกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมในวันดังกล่าวณสำนักงานใหญ่สำนักงานสาขาของทุกปีครับทั้งนี้ในส่วนของประเทศไทยซึ่งนับว่าเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลกรัฐบาลและคณะสงฆ์เห็นถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญสากลของโลกตามมติสหประชาชาติประกอบกับประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาอีกทั้งองค์พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นพุทธมามกะหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาได้กล่อมเกลาให้ประชาชนชาวไทยเป็นผู้มิตรใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รักสันติภาพและสันติสุขนั่นเองครับสำหรับวันวิสาขบูชาอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นเป็นวันที่สมเด็จพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานซึ่งเกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกันคือวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกันครั้งแรกเมื่อพระพุทธเจ้าประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะโดยประสูติที่ป่าลุมพินีวันณเขตแดนรอยต่อระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์ของฝ่ายพระราชบิดากับกรุงเทวทหะของฝ่ายพระราชมารดานั่นเองครับและครั้งที่2เกิดเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะออกทรงผนวดได้6ปีพระชนมายุ 35 พรรษาและครั้งที่3เกิดเมื่อพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานพระชนมายุ 80 พรรษาณเมืองกุสินารานั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับประวัติความเป็นมาของการประกอบพิธีวันวิสาขบูชาในประเทศไทยนั้นนะครับในอดีตนี้เริ่มมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้พิธีวันวิสาขบูชาแพร่หลายในหมู่ประชาชนในการจัดพิธีวันวิสาขบูชาในประเทศไทยได้รับอิทธิพลมาจากลังกานะครับซึ่งสันนิษฐานว่ามาตั้งแต่สมัยสุโขทัย

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับในขณะนี้รถยนต์ประเทียบนำผู้แทนพระองค์ได้มาถึงภายในบริเวณด้านหน้าลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลสุทัศน์แล้วขณะนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปิศานันทกุลพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนางสาวอรุชานันทมนตรีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐมนายนิติพงษ์ยงพาณิชย์พันเอกสุทธิชัยพร้อมเจริญรองผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่11ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมพลตำรวจตรีพิทักษ์อุปพงษ์และรองนายกเหล่าขชาติและผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินางอุดมพรเอกเอี่ยมได้รอรับผู้แทนพระองค์และได้เชิญผู้แทนพระองค์นะครับที่จะได้เข้าสู่มาภายในบริเวณพระพราพิธีซึ่งขณะนี้รองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครปฐมผู้ช่วยศาสตราจารย์ปารีณาศรีวณิชที่ปรึกษาด้านวิจัยและพัฒนาวิชาการพระพุทธศาสนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและผู้แทนนักเรียนโรงเรียนพระปรราชวิทยาลัยได้มอบพวงมาลัยให้แด่ผู้แทนพระองค์ครับในแถวที่ได้ตั้งรับผู้แทนพระองค์นั้นก็จะประกอบไปด้วยโรงเรียนพระปรราชวิทยาลัยโรงเรียนที่ปังกรนิตยาพัฒน์ทวีวัฒนาในพระราชุปธรรมและนักเรียนจากโรงเรียนร้อยตำรวจอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมได้ตั้งแถวรอรับผู้แทนพระองค์เมื่อผู้แทนพระองค์ได้เดินเข้ามาบริเวณภายในพระพราพิธีเราจะได้ประกอบพิธีต่างๆในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชานะครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับการจัดพิธีวันวิสาขบูชาในประเทศไทยนะครับที่ผมได้กล่าวนำไปเมื่อสักครู่นี้ครับได้รับอิทธิพลมาจากลังกาซึ่งสันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรสุโขทัยเป็นราชธานีแล้วนะครับโดยปรากฏหลักฐานจากหนังสือตำรับเท้าศรีจุฬาลักษณ์ซึ่งกล่าวถึงการพิธีวันวิสาขบูชาไว้ว่ามีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยโดยหนังสือดังกล่าวว่างานวันวิสาขบูชานั้นเป็นงานเฉลิมฉลองใหญ่สำหรับราชอาณาจักรทั้งพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์รวมถึงประสบกรณิกรทั้งปวงจะมาร่วมกันประกอบพิธีนี้นะครับโดยมีการพร้อมใจกันทำความสะอาดและตกแต่งประดับประดาดอกไม้โคมไฟเพื่อเฉลิมฉลองและพร้อมใจกันบำเพ็ญบุญกุศลและทานต่างๆเช่นเข้าวัดทำบุญรักษาศีลฟังธรรมเทศนาการสาธารณสงเคราะห์สาธารณประโยชน์ต่างๆเช่นการตั้งโรงทานเลี้ยงดูคนยากคนจนเป็นต้นนะครับเป็นเวลาถึง3วัน3คืนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเมื่อถึงวันวิสาขบูชาเวลาเย็นก็จะมีการเวียนเทียนรอบสถูปเจดีย์อีกด้วยครับซึ่งจากหนังสือดังกล่าวนั้นนะครับสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพได้ทรงอธิบายเกี่ยวกับเค้าโครงของหนังสือนี้ว่ามีเค้าโครงมาจากสมัยกรุงสุโขทัยจริงนะครับแต่รายละเอียดบางส่วนอาจจะมีการเสริมแต่งขึ้นมาบ้างในสมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์นะครับ
0: ท่านฟังครับขณะนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีผู้แทนพระองค์ได้เข้ามาภายในพระพราพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยนะครับได้กราบที่หน้าเครื่องบูชาพระรัตนตรัยซึ่งสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามประธานสงฆ์และได้พร้อมด้วยพระสงฆ์สิบรูปได้นั่งอย่างอาสงแล้วนะครับจากนั้นเมื่อผู้แทนพระองค์ได้จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยและกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยแล้วจะได้นั่งเก้าอี้เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาจะได้อาราธนาศีลนะครับโดยผู้แทนพระองค์จะได้รับศีลซึ่งสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามประธานสงฆ์ในวันนี้ก็จะได้เป็นผู้ที่เป็นประธานสงฆ์จะได้ให้ศีลในการนี้ครับ

ามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิติเรนะสุขติงยันติ

0: มิตรวิทยารามประธานส่งให้ศีลจบแล้วลำดับต่อไปรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปริศนานันทกุลจะได้กล่าวรายงานครับ
1: กับเรียนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เคารพอย่างสูงกับผมนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยข้าราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนที่มาพร้อมกันณที่นี้รู้สึกปลาบปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านเป็นผู้แทนพระองค์มาในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาในวันนี้ทั้งนี้กับผมขอกราบเรียนถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสังเขปดังนี้เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาประจำปี2569รัฐบาลและมหาเถรสมาคมเห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับคณะสงฆ์หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาขึ้นทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและวัดไทยทั่วโลกสำหรับการจัดงานณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กำหนดจัดในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569กิจกรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรการถวายสังฆทานพิธีเวียนเทียนการแสดงธรรมเทศนาการสนทนาธรรมการบรรยายธรรมการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีถวายเป็นพุทธบูชาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พุทธบริษัททุกหมู่เหล่าได้พร้อมเพียงกันบำเพ็ญบุญกิริยาบริจาคทานรักษาศีลเจริญภาวนาเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัยตามวัฒนธรรมประจำชาติไทยในวันวิสาขบูชาอันเป็นวันสำคัญสากลของโลกอีกทั้งเพื่อทำนุบำรุงพุทธศาสนาอันเป็นสถาบันหลักของชาติให้สถาพรมั่นคงและส่งเสริมให้พุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมพุทธศาสนาแห่งราชอาณาจักรไทยในโอกาสกองทุนบำรุงรักษาพุทธมณฑลและผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมพุทธมณฑลและผู้ชนะเลิศการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทานบัดนี้ได้เวลาอันอุดมมงคลเลิกแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านองคมนตรีประกอบพิธีทอดพระป่าสมทบกองทุนพุทธมณฑลเสร็จแล้วขอกราบเรียนเชิญขึ้นสู่ลานประธานพุทธมณฑลนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยเวียนเทียนประทักษิณรอบประธานพุทธมณฑลจากนั้นขออนุญาตให้นางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติเบิกผู้เข้ารับของที่ระลึกและผู้ชนะเลิศการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เข้ารับรางวัลถ้วยพระราชทานเพื่อเป็นสวัสดิมงคลสืบไปกับเรียนด้วยความเคารพอย่างสูง
0: ที่จุดนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปริศนานันทกุลได้กล่าวรายงานและให้กับเรียนเชิญผู้แทนโรงนะครับจะได้ไปยังที่ตั้งองค์พระป่าซึ่งจะได้ประกอบพิธีในการที่จะได้กล่าวคำถวายพระป่านะครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะกรรมการต่างๆก็ได้เข้าไปที่บริเวณตรงจุดด้านท้ายของพระปราพิธีครับซึ่งได้ตั้งเป็นองค์พระป่าอยู่ในขณะนี้
2: ตามป่าบ้างตามป่าช้าบ้างหรือว่าตามถนนหนทางซึ่งประเพณีการเพาะ ซึ่งประเพณีการทอดผ้าป่าก็มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลครับคือในขณะที่พระพุทธเจ้ายังมิได้ทรงอนุญาตให้ภิกษุรับผ้าจีวรจากชาวบ้านทรงอนุญาตให้แสวงหาผ้าบางสุกุลคือผ้าที่เปื้อนฝุ่นหรือผ้าอื่นๆเอามาซักฟอกทำความสะอาดทำเป็นสังฆาติจีวรหรือสบงนุ่มห่มนั่นเองครับ
3: อาภากังคือก็ตังหิตายะสุขายะ
0: ผู้แทนลงนะครับในอรพัตรัยจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วได้พาดผ้าไตรระหว่างแขนประดมมือกล่าวคำสมพระป่าแล้วเจ้าพนักงานราชบัณฑิตประโคมของไทยสังแปดุริยางและสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามจะได้พิจารณาผ้าป่า

0: เมื่อสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีได้พิจารณาพระปางเสร็จแล้วก็กลับไปยังที่นางอาศกนะครับและผู้แทนลุงก็ได้ขึ้นดังลานวัดทักษิณในชั้นบนสุดของลานวัดทักษิณซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระประธานพุทธมณฑลสุทัศน์หรือพระศรีสักยะทศพลยานครับเจ้าพนักงานก็จะได้มอบเทียนชนวนนะครับและก็ผู้แทนลุงจะได้จุดไฟจากโคมไฟฟ้านะฮะแล้วก็จากนั้นจะได้นำเวียนเทียนประทักษิณครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการประทักษิณนั้นก็คือการเดินรอบพระอุโบสถหรือเจดีย์วนขวา3รอบนะครับโดยรอบแรกจะสวดบทสรรเสริญพระพุทธคุณรอบที่2จะสวดบทสรรเสริญพระธรรมคุณและรอบที่3จะสวดบทสรรเสริญพระสังฆคุณเมื่อครบ3รอบแล้วก็จะนำดอกไม้ธูปเทียนไปบูชาพระเจดีย์หรือพระพุทธรูปในพระอุโบสถนะครับซึ่งเป็นการบูชาอันควรนะครับในพิธีเวียนเทียนจากนั้นก็จะมีการแสดงพระธรรมเทศนาในพระอุโบสถซึ่งปกติจะมีการเทศปฐมสมโภชสมโภชนะครับซึ่งเป็นเรื่องของพระพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติตรัสรู้และก็ปรินิพานพิธีเริ่มตั้งแต่การประชุมพังพระนะครับทำวัดสวดมนต์แล้วจึงฟังพระเทศซึ่งมีไปตลอดรุ่งเช้าเลยครับ
0: หลังจากที่ผู้แทนพระองค์ได้ขึ้นอย่างลานวัดทักษิณชั้นบนแล้วนะครับจะมาดำเนินพิธีมอบเทียนชนวนผู้แทนลงจุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วถือไว้จากนั้นเจ้าพนักงานราชพิธีนำโคมเทียนมาขอจุดไฟสำหรับถือเมื่อเวลาเดินเวียนเทียนประทักษิณให้กับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปริศนานันทกุลนะครับและคณะกรรมการโครงการพัฒนาพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ฝ่ายคารวาสและข้าราชการเข้าขอต่อเทียนเมื่อเสร็จจากการต่อเทียนแล้วผู้แทนพระองค์มอบเทียนนั้นให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีรับไปในขณะนี้ได้ต่อเทียนให้กับบรรดาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และคณะกรรมการโครงการพัฒนาพุทธมณฑลนะครับซึ่งโดยในบริเวณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลนั้นนะครับก็มีสิ่งที่เป็นปูชนียวัตถุสำคัญก็คือพระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์นะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับองค์พระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ซึ่งพระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์นับเป็นปูชนียวัตถุสำคัญที่คณะกรรมการจัดงานฉลอง25พุทธศตวรรษกำหนดให้สร้างขึ้นในใจกลางพุทธมณฑลซึ่งการสร้างพระพุทธรูปพระประธานพุทธมณฑลศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีได้ออกแบบเป็นพระพุทธรูปปางลีลาครับ
0: ตอนนี้เมื่อเสร็จจากการต่อเทียนแล้วพระเจ้าพระองค์มอบเทียนแล้วนะครับก็ได้กราบที่แท่นหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลและจะได้นำสวดนมัสการพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยนะครับที่หน้าองค์พระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์นะครับ
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธปะควาติองค์ใดพระสัมพุทธสุวิสุทธัสสันดานตัดมูลกิเลสมานบ่มีมนมีมองมู

จะพิทักษ์ทักสุจรัตวิมลใจเห็นเหตุที่ไกลไกลก็เจนจบประจักษ์จริงกำจัด

มคุณสัมพุทธการุณยาภาพนั้นนิรันดรสวาขาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิสิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัตตัตตังเปทิตัพโพวินยุหิติธรรมะคือคุณากรส่วนชอบสาธรดุจดวงประทีปชัชวาลแห่งองค์พระศาสดาจารย์ส่องสัตว์สันดานสว่างกระจ่างใจมนทำใดนับโดยมรรคผลเป็นแปดพึ่งยนและก้าวกับทั้งนฤพานสมยาโลกอุดรพิสดารอันลึกโอรานพิสุทธิพิเศษสุขใสอีกคำต้นทางคันไลนามขนานคานไขปฏิบัติปริยัติเป็นทรงคือทางดำเนินดุจคลองให้ล่วงลูกปองยังโลกอุดรโดยตรงข้าขอโอนอ่อนอุตมงลบธรรมจำนงด้วยจิตและกายวาจาสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยัตติทางจัตตาริปุริสยุคานิอัตตาปุริสภุคราเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกัลลิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกสาติทรงใดสาวกศาสดาพระปฏิบัติมาแต่องค์สมเด็จพระควันเห็นแจ้งจตุรัสเสร็จบันรู้ทางที่อันระงับและดับทุกภัยโดยเสด็จพระผู้ตรัสไตร

โตไก่และเกิดพิบูลภูนพลสมยาเอารถทศพลมีคุณานนท์อเนกนับเลือตราข้าพ่อนบหมู่พระสลาโคกทรงคู่นานุคุณประดุจรำพันด้วยเดชบุญข้าอภิวันพระไตรรัตน์อันอุดมดิเรกนิรัตไซจงช่วยขจัดภวยภัยอันตรายใดๆจงดับและกลับเสื่อมสูญพาหุงสหัสสหปนินิปิริมมิสาวุตังตังชีเมฆรังอุทิตโกรัตเสนมารังทานาที่ธรรมวิธินาตวามุนินโทตันเตชะสาปาวตุเตพระสิทธิพินิจจังปางเมื่อพระองค์ปรมาพุทธพระวิสุทธิ์ทศาสดา

0: ท่านผู้ฟังครับณขณะนี้ผู้แทนพระองค์ได้นำสวดทำนองสรพัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยจบแล้วอีกสักครู่หนึ่งครับผู้แทนพระองค์จะรับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเดินเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลครับซึ่งณขณะนี้มีประชาชนได้อยู่ที่บริเวณลานโดยรอบนะครับเพื่อร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเช่นเดียวกันครับสำหรับ
1: ผู้แทนพระองค์ได้สวดนำสวดสรพัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยรับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อจะได้นำเดินเวียนเทียนประทักษิณที่รอบองค์พระประธานพุทธมณฑลจำนวน3รอบพร้อมด้วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคณะกรรมการพระราชพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ฝ่ายคารวะข้าราชการให้ลงมาที่บริเวณชั้นที่2ของลานประทักษิณนะครับเพื่อจะได้เวียนเทียนพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนพี่น้องประชาชนที่บริเวณด้านลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลครับ
2: ผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับวงปี่พาทย์ที่บรรเลงอยู่นี้นั้นครับคือวงปี่พาทย์พระราชพิธีสำนักการสังคีตกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งมีชื่อเพลงว่าเพลงเรื่องเวียนเทียนหรือเพลงเรื่องทำขวัญซึ่งประกอบไปด้วย15เพลงด้วยกันเพลงแรกที่ท่านผู้ฟังได้บรรเลงอยู่นี้จะมีการบรรเลงต่อเนื่องกันไปทั้ง15เพลงนะครับซึ่งประกอบไปด้วยเพลงนางนาคเพลงมหาฤกษ์เพลงมหาการเพลงสังน้อยเพลงมหาชัยแล้วเพลงดอกไม้ไทรเพลงดอกไม้ไพรเพลงพัชชาเพลงบ้าบนคู่บ้าบนเคียงบ้าบนต้นตระกร่ำหนึ่งต้นตระการำสองกราวรำและก็เพลงสุดท้ายครับเพลงประพาส

0: ังที่เคารพครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับที่จบลงไปแล้วนั้นคือการประคมคล้องชัยสังแปรนะครับซึ่งทําหน้าที่โดยกองพระราชพิธีสํานักพระราชวังนะครับซึ่งจะเป็นการบ่งบอกสัญญาณในแต่ละรอบในการเวียนเทียนด้วยนะครับสําหรับเพลงบรรเลงในการพิราชพิธีในการพระราชพิธีในครั้งนี้นะครับเพลงบรรเลงการบรรเลงในครั้งนี้บรรเลงโดยสํานักการสังคีตกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรม
2: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่ผู้แทนพระองค์นะครับได้ทางส่วนของการนําสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและนำเดินเวียนเทียนประทักษิณที่ลานชั้นที่2รอบองค์พระประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ได้ครบ3รอบแล้วได้กราบที่หน้าแท่นที่แท่นหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลและลงจากลานประทักษิณแล้วนะครับเพื่อที่จะเข้ามาพระพราพิธีประกอบพิธีประกุเฮนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์นะครับ
1: สำหรับพระสงฆ์ที่มาประกอบพิธีในวันนี้นะครับประกอบไปด้วยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามซึ่งท่านเป็นองค์ประธานในพิธีสงฆ์ด้วยนะครับพระพรหมบัณฑิตจากวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมวัชระวิมลมุนีจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์พระพรหมวัชระธีราจารย์วัดปากน้ำพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวชิระจินดาพรวัดราชบพิสถิตมหาสีมารามพระราชวชิระโมลีวัดระฆังโคสิตารามพระราชวชิระสุตาพรวัดบางช้างเหนือพระสิริวชิระเวทีวัดสิริวัฒนารามและพระราชวชิระพัทราจารย์จากวัดราชบพิสถิตมหาสีมารามครับ
2: หลังจากที่ผู้แทนพระองค์ได้ประเคนจัดตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์จะได้นั่งเก้าอี้เพื่อทำการกรวดน้ำนะครับซึ่งในวันนี้ก็จะมีท่านศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุนะครับได้เข้ามาในส่วนของพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาณพุทธมณฑลแห่งนี้ด้วยนะครับเมื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีผู้แทนพระองค์ได้ประเคนจัดตุปัจจัยทำถวายพระสงฆ์แล้วได้นั่งยักเก้าอี้ที่เดิมเพื่อจะได้กรวดน้ำพระสงฆ์จะได้จะได้อนุโมทนาและถวายอธิษฐาน
3: ยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปะชิตังตุมหังคิปะเมวัสสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา

0: หลังจากที่พระสงฆ์ได้อนุโมทนาและถวายอัญเชิญโดยสมเด็จพระมหามงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามประธานสงฆ์มหารัชมงคลมุนีแล้วนะครับผู้อำนวยการสำนักงานพระสารชาติได้กล่าวเบิกผู้เจริญศรัทธาครับ
1: เอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์ตั้งกองทุนบำรุงรักษาพุทธมณฑลผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมพุทธมณฑลประจำปีพุทธศักราช2569และผู้ชนะเลิศการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เข้ารับของที่ระลึกและถ้วยรางวัลพระราชทานดังนี้
2: ฟังครับสำหรับโครงการพัฒนาพุทธมณฑลศาสนสมบัติกลางของพระพุทธศาสนาสืบสานพระบรมราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบรมราชูปถัมภกแห่งงานพุทธมณฑลเนื่องในอภิรักขิตสมัย100ปีวันพระบรมราชสมภพในพุทธศักราช2570เนื่องจากในปัจจุบันครับพุทธมณฑลชำรุดทรุดโทรมลงตามกาลเวลาทั้งในส่วนของภูมิทัศน์อุทยานสิ่งปลูกสร้างถึงความเสื่อมถอยตามสมัยซึ่งทำให้วัตถุประสงค์ที่จะให้พุทธานุสรณีสถานแห่งนี้เป็นศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาไม่อาจบรรลุผลได้อย่างเต็มที่เจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชจึงมีพระดำริจะให้มีโครงการพัฒนาพุทธมณฑลศาสนสมบัติกลางของพระพุทธศาสนาเพื่อการพุทธศาสนาศึกษาและการเผยแผ่อย่างยั่งยืนเป็นการสืบสานพระบรมราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบรมราชูปถัมภกแห่งงานพุทธมณฑลเนื่องในอภิรักขิตสมัย100ปีวันพระบรมราชสมภพที่จะเวียนมาบรรจบในพุทธศักราช2570ด้วยครับนอกจากนี้ครับทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีการจัดประกวดโคมตราเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งแบ่งออกเป็น2ประเภทคือประเภทนักเรียนและประเภทประชาชนทั่วไปด้วยครับ
0: ครับหลังจากที่ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาชาติได้กล่าวเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์พัฒนาพุทธมณฑลเข้ารับของที่ระลึกจำนวน100รายและผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์2รายแล้วพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีผู้แทนพระองค์ก็ได้ไปกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อจะได้กราบลาพระสงฆ์ครับและจะได้ออกจากพระพราพิธีเพื่อไปยังรถยนต์ประเทียบและได้เดินทางกลับนะครับ
3: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับในวันนี้ครับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชามีใจความสำคัญว่าให้พุทธศาสนิกชนหมั่นเพียรศึกษาหลักธรรมพร้อมหมั่นให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาและขอสาธุชนจงมุ่งมั่นหมั่นเพียรศึกษาอบรมตนให้เจริญงอกงามในพระพุทธธรรมตั้งปณิธานอุทิศชีวิตบูชาพระรัตนตรัยด้วยการบริจาคทานรักษาศีลและเจริญภาวนาอย่าได้ย่อหย่อนหรือท้อแท้ต่ออุปสรรคและปัญหาอันนับเป็นปฏิบัติบูชาที่พึงกระทำในฐานะพุทธบริษัทเพื่อความสถาพรแห่งพระบวรพระพุทธศาสนาและขอให้พุทธศาสนาตั้งมั่นยั่งยืนต่อไปครับ
2: ท่านผู้ฟังครับหลังจากนี้ในช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกาจะมีในส่วนของกิจกรรมที่เกิดขึ้นณบริเวณพุทธมณฑลอีกนะครับคือการกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนานอกจากนี้ยังจะมีพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งอย่างที่กล่าวไปครับว่าได้มีการแบ่งออกเป็น2ประเภท

ือประเภทนักเรียนก็คือระดับชั้นมัธยมศึกษาปวช.หรือเทียบเท่าซึ่งจะแข่งขันเป็นทีมครับผลงานจะเป็นเครื่องแขวนระยะน้อยอีกแบบหนึ่งคือประเภทประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นบุคคลหน่วยงานสถาบันการศึกษาจะเป็นผลงานในส่วนของวงแขวนประทีปรูปทรงอิสระครับซึ่งจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสำหรับเครื่องแขวนดอกไม้และโคมตราถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาพุทธศักราช2569นั่นเองครับเพื่อรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ราชเจ้ารมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษทงทองจันทรังสุที่ปรึกษามหาเถรสมาคมเป็นประธานกรรมการพร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านพระธรรมศาสตร์ประเพณีในพระราชสำนักและประวัติศาสตร์โบราณคดีเป็นกรรมการตัดสินซึ่งการจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริม

0: ผู้ฟังครับสำหรับในวันวิสาขบูชานี้นับว่าเป็นวันสำคัญที่พุทธศาสนิกชนต่างพากันน้อมรำลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์โดยการไปชุมนุมตามพระอารามต่างๆเพื่อกระทำการบูชาบูชนียวัตถุอันได้แก่พระธาตุเจดีย์พระพุทธปฏิมาที่เป็นพระประธานในพระอุโบสถอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ท่านผู้ฟังสามารถเดินทางไปยังวัดใกล้บ้านเพื่อที่จะร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนาอย่างการเวียนเทียนได้นั่นเองนะครับรวมไปถึงน้อมนำหลักธรรมในวันวิสาขบูชาอันได้แก่ความกตัญญูเรื่องของอริยสัจ4ความจริงอันประเสริฐ4ประการรวมไปถึงความไม่ประมาทคือการมีสติอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะทำพูดหรือคิดอะไรล้วนต้องใช้สติเพราะสติคือการระลึกได้การระลึกได้อยู่เสมอจะทำให้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทและความประมาทจะทำให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับการถ่ายทอดเสียงในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับขอขอบคุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในทุกๆสถานีที่ได้รับสัญญาณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับสำหรับทีมงานถ่ายทอดเสียงวันนี้ประกอบไปด้วยนายรัฐการลิลิขิตตระกูลนายณัฐนนท์ชูเมืองนายภูมิพัฒน์ธีรพัทรพันธ์นายสัญญาวงทองเหลืองนายสมเกียรติแท่นมณีนายสงบมีช่อและผู้บรรยายนายพิญโยรุ่งสมัยนายธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และผมนายอานนท์นันตาสุคนต้องลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้จากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดเสียงภาคบังคับของกองทัพบกต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีครับ
4: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระ
5: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
6: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
5: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
6: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
5: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
6: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
5: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
6: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
5: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
6: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
7: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
6: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
5: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
8: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ ร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: Beautiful music, beautiful songs for you.
2: Suchadradio.com SUCHARTRADIO เสนอรายการ
3: Beautiful Music
4: สนับสนุนโดย
5: ธนาคารอาคารสงเคราะห์

slave to the rhythm เสียงของ Dame Shirley Bassey หรือท่านผู้หญิง Shirley Bassey มาเปิดรายการ Beautiful Music ในบ่ายเย็นวันอาทิตย์ที่เรามีทั้งร้อนทั้งฝนปนเปกันไปใน Sunday Special Episode ที่39ของ Dame Shirley Bassey พาคุณเดินทางมาถึงเพลงที่ขึ้นต้นด้วยอักษร SSlave to the rhythm สะท้อนให้เห็นถึงจินตนาการความสดใสของแรงงานการเคลื่อนไหวภาพของการทำงานยังไม่หยุดยั้งผลักดันให้เราก้าวไปข้างหน้าเนื้อเพลงและดนตรีนั้นจินตนาการให้เรานึกไปถึงวงล้อที่หมุนไม่เคยหยุดเสียงเหล็กกระทบกันสะท้อนออกมาเป็นประกายไฟ Slave to the rhythmเป็นเพลงที่สะท้อนให้เรารู้สึกถึงความอดทนไม่ใช่เฉพาะแก่การอดทนแค่ร่างกายเท่านั้นนะครับต้องอดทนทางอารมณ์ด้วยซึ่งชีวิตของทั้งหมดในจักรวาลก็ถูกกำหนดโดยจังหวะและการกระทำที่มาเป็นช่วงเป็นช่วงซ้ำๆเหมือนจังหวะของชีวิตที่จะมีลีลาของมันเอง Slave to the rhythmตอกย้ำถึงการยอมจำนนต่อพลังที่อยู่เหนือการควบคุมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงานมันก็ต้องมีจังหวะจริงๆใช่ไหมฮะคนเราเข้าจังหวะถูกปั๊บปุ๊บปั๊บรับโชครวยเลยคนที่ยังเข้าจังหวะไม่ถูกก็ต้องพยายามต่อไปจนกว่าจะเข้าจังหวะนั้นถูกและการเข้าให้ถูกจังหวะนี้ก็ไม่ใช่เฉพาะเรื่องงานอย่างเดียวเรื่องของความรักเรื่องของโชคชะตาเรื่องของทุกๆสิ่ง slaveในตัวของมันเองก็บอกอยู่แล้วต้องหมายถึงว่าเราต้องเป็นทาสของจังหวะที่มันเกิดขึ้นเป็นเพลงที่จะพยายามบอกให้เราเนี่ยยอมรับเพราะถ้าเกิดเราไม่ยอมรับมันนะครับมันก็จะเป็นความรู้สึกที่กดดันและจะรู้สึกเป็นทุกข์กับมันแต่ถ้าเรายอมรับและเป็นส่วนหนึ่งของจังหวะเราก็จะได้ enjoy และมีความสุขไปกับสิ่งนี้ที่มันเกิดขึ้นเป็นพลังจักรวาลที่ไม่มีใครจะไปเปลี่ยนแปลงมันได้ Slave to the Rhythm เป็นผลงานการประพันธ์ของ Bruce Woolley, Simon Darlow, Stephen Lipson และ Trevor Horn ท่านผู้หญิง Shirley Bassey บันทึกเสียงเพลงนี้เอาไว้ตั้งแต่ปี1969หรือพ.ศ. 2539อยู่ในอัลบั้มชุด The Show Must Go Onพลังเลยทีเดียวนะครับสำหรับ Slave to the Rhythm เพลงนี้ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อ Beautiful Music ขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการของเราที่ทำให้เรามีพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุแห่งนี้และบน socialradio.com นั่นก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์กว่า72ปีรับใช้ประชาชนคนไทยให้มีบ้านไปแล้วมากกว่า4ล้านครอบครัวและเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง Beautiful Music ขอน้อมนำเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ท่านมาเล่ากับคุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันนะครับ Beautiful Music ได้นำพระราชหัตถเลขาส่วนพระองค์ของล้นเกล้ารัชกาลที่5ที่พระราชทานแด่สมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถพระองค์แรกของราชวงศ์จักรีในขณะที่ทรงดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแผ่นดินระหว่างที่ในหลวงรัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรปวันนี้เราจะไปอ่านพระราชหัตถเลขาระหว่างที่ทรงประทับอยู่บนเรือมหาจักรีลงวันที่9เมษายนพุทธศักราช1258หรือพ.ศ. 2439เมื่อคืนนี้ค่อยหลับมากขึ้นเช้าไม่สู้ร้อนเพราะเอาม่านบังได้นอนจนเช้า3โมงวันนี้กินแต่ข้าวต้มบ่ายโมงครึ่งกินข้าวกลางวันเป็นครั้งแรกตั้งแต่มาได้เห็นเกาะริดังในเวลาจวนพลบอะไรอะไรเกือบจะลงเป็นตามเคยอยู่แล้วคือหนังสือบางกอกตามมากวนต้องอ่านเขียนวันยังค่ำเมื่อเป็นดังนี้เมื่อยก็ตามมาด้วยวันนี้เรือคลอนมากหน่อยไม่แต่ดิโลกวุฒกินข้าวไม่อิ่มเหมือนกันต้องบังคับที่ให้พูดอังกฤษทำให้คนนิ่งไปเป็นอันมากแต่ดูตั้งใจเรียนด้วยกันทุกคนยังไม่มีเรื่องสนุกสนานอันใดยังอดหมากไม่ได้วันนี้กินสองคำแล้วเรื่องฟันประดักประเดิดเต็มทีอ้ายแฉ่งบอกตำราให้เอาหมากแห้งเผาไฟถู
ยังไม่ได้ลองดูหมอแกว่าฟันฉันขาวดูหนุ่มขึ้นเหมือนอายุสัก30ปีกรมสมมุติแกก็ว่าเหมือนกันเป็นการทุ่มกันจริงแต่ว่าที่แท้เรื่องหน้ากรานนั้นไม่เป็นแต่เด็กผู้ใหญ่กรานเหมือนกันฟันขาวดูมันเป็นเจ้าหนูขึ้นหน่อยๆได้จริงแต่ถ้าขาวที่บ้านเห็นจะเหยยเก๋ที่นี่มันขาวไปด้วยกันหมดดูไม่เป็นไรขออย่าให้เข้าใจว่าแต่งฝรั่งกินหมากเวลากินนั่งในห้องเนื้อๆสยามมวยทีเดียวแม่เล็กคงจะได้สังเกตรูปร่างกับตันคัมมิ่งขอให้ลองทายว่าอายุสักเท่าไหร่เพิ่งจะได้โจทย์กันวันนี้แกแก่กว่าฉัน10วันเท่านั้นรับราชการมา30ปีเท่ากับฉันเป็นพระเจ้าแผ่นดินเว้นแต่เพิ่งมั่นกันกับผู้หญิงเมื่อก่อนจะมานี้ยังไม่ได้แต่งงานมีรูปมาตั้งไว้ทั้งที่ห้องตายใหญ่และที่ห้องนอนแกเองด้วยเป็นคนสนุกคบง่ายแต่ไม่ใช่อย่างแกเป็นตลกวันนี้เวลา10ทุ่มจะตรงเกาะบลาลาเป็นอันออกจากพระราชอาณาเขตค่ำวันนี้ปรึกษากันถึงเรื่องจะเลี้ยงข้าวแช่กันในวันเถลิงศกที่ฮาริกันเฮาส์เห็นจะเป็นอันสำเร็จได้ด้วยคุกคนครัวที่มามันเลวเต็มทีเป็นพ้นวิสัยที่จะทำให้สำเร็จได้ฟังและคิดอะไรได้บ้างครับผมก็แอบอมยิ้มเหมือนกันกับพระราชหัตถเลขาฉบับนี้บันทึกของพระองค์ท่านวันต่อๆไปจะเป็นยังไงจะมาเล่ากันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับอีก3เพลงที่เป็นเสียงของท่านผู้หญิงเชอรี่บาซีที่จะพาคุณผู้ฟังไปฟังกันไปเริ่มต้นกันที่ So in Loveงานประพันธ์ของ Cole Porter อยู่ในมิวสิคัลเรื่อง Kiss Me Kate ซึ่งก็ได้แรงบันดาลใจและมีรากฐานมาจากบทประพันธ์ของเชกสเปียร์เรื่อง The Taming of the Shrew แต่งกันเอาไว้ตั้งแต่ช่วงปีพ.ศ. 2133ถึง2135ตรงกับรัชกาลที่17ของกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชต่อไปจนถึงรัชกาลที่18คือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมิวสิคัลของโคพอตเตอร์ก็มีรากฐานมาจากบทประพันธ์ของเชกสเปียร์เรื่องนี้นะครับโคพอตเตอร์แต่งเอาไว้ในปีพ.ศ. 2491หลังสงครามโลกครั้งที่2ได้ประมาณ3ปีเป็นเพลงดังจากมิวสิคัลเรื่องนี้นะครับออกนอกละครมาก็เป็นแพตตี้เพจที่ทำให้เพลง So In Love นี่โด่งดังมากในปีพ.ศ. 2492เป็นต้นมาและเพลงนี้ก็ถูกบันทึกเสียงใหม่ทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับล่าสุดนี่เป็นโทนี่เบนเน็ตอยู่ในอัลบั้มชุด Love For Sale ออกมาในปีพ.ศ. 2564นี่เองเดมเชลีแบสซี่หรือท่านผู้หญิงเชลีแบสซี่บันทึกเสียงเพลง So In Love เอาไว้ในปีพ.ศ. 2500เสียงไซกิกเลยครับไพเราะมากเพลงที่2 Softly As I Leave You ต้นทางเป็นเพลงป๊อปปูล่ามากในภาษาอิตาเลียนชื่อ Piano คนแต่งทำนองคือโทนี่ดีวิต้าคำร้องภาษาอิตาลีโดยจอร์จิโอคาลาเบรเซ่คำร้องเป็นภาษาอังกฤษโดยฮัลแชเปอร์ลิลิสเป็นภาษาอิตาลีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2503นะครับElvis Presley ตอนที่ท่านแสดงที่ลาสเวกัสเล่าที่มาของเพลงนี้ว่าเป็นเรื่องราวของสามีภรรยาที่คุณสามีเนี่ยกำลังจะสิ้นลมแล้วคุณภรรยาก็นั่งเฝ้าอยู่ข้างๆแล้วก็เผลอหลับไปก่อนที่คุณสามีจะสิ้นลมก็พรรณนาเป็นจดหมายสั่งเสียนี่ว่ากำลังจะไปแล้วนะแล้วก็จะพยายามไปอย่างสงบเพื่อไม่ไปกวนให้เธอต้องตื่นขึ้นมาพบกับสภาพที่ฉันกำลังจะจากไปหัวใจฉันคงจะแตกสลายถ้าจะได้เห็นภาพของเธอร่ำครวญกับการที่ฉันกำลังจะต้องไปโรแมนติกมากเลยใช่ไหมครับเพลงนี้นี่ถูก cover ถูกร้องโดยบรรดาศิลปินหลากหลายไม่ว่าจะเป็นแฟรงค์ซินาตราแมทมอนโรแอนดี้วิลเลียมส์บ๊อบบี้ดารินเอลวิสเพรสลีย์เอ็ดดี้โกเม่ฝ่ายหญิงก็ร้องไว้เยอะมากเลยเหมือนกันรวมทั้งแพตตี้ลาเบลผมได้สัมผัสเพลงนี้เป็นครั้งแรกกับเวอร์ชันของคลิฟริชาร์ดที่ร้องกับ London Philharmonic บันทึกการแสดงสดจาก Royal Albert Hall ในชุด Dressed for the Occasion
นั่นผู้หญิงเชอร์รี่แบสซี่บันทึกเสียงเพลง Softly As I Leave You ไว้ในปีพ.ศ. 2511อยู่ในอัลบั้มชุด This Is My Life ปิดท้ายกันที่งานประพันธ์ของนิวซิดาก้ากับฟิลโคดี้ออกมาในปีพ.ศ. 2515 The Carpenters มาคัฟเวอร์ไว้โด่งดังเช่นกันกับเพลง Solitaire ชายผู้หัวใจแตกสลายเลยอยู่คนเดียวเล่นเกม Solitaire ไปคนเดียวห่างหายตายจากโลกนี้ไปอย่างโดดเดี่ยวท่านผู้หญิงบันทึกเสียงเพลงนี้ไว้ในอัลบั้มชุด Superstar ออกมาในปีพ.ศ. 2549 So in love, softly as I leave you, let's solitaire ตรงนี้ทั้ง3เพลงครับ

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปทอ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน
1: Beautiful
2: You're listening to Beautiful Music
1: Music
3: คุณผู้ฟังที่รักครับคุณอยู่กับผมต้นสุชาติชวังกุลใน Beautiful Music ฟังเพลงกันทุกวันที่นี่ตรงนี้ 5:00 น. ถึง 6:00 น. เย็น Beautiful Music กำลังรณรงค์ให้ผู้คนอันกลับมาสื่อสารกันด้วยการเขียนจดหมายแบบสมัยนู้นนะครับเราจะฟังรายการวิทยุก็ต้องรอสัปดาห์นึงอาจจะมาสักครั้งนึงสำหรับรายการที่เขาไม่ได้จัดทุกวันจะสื่อสารกันก็ต้องเขียนเป็นจดหมายจะแนะนำเพลงหรือว่าขอเพลงไปให้คนนู้นคนนี้ก็ต้องรอแล้วก็ใจจดใจจ่อนะเอ๊ะจะได้ยินชื่อของเราหรือว่าจดหมายของเราอ่านออกอากาศกันวันไหนซึ่งเทรนด์แบบนี้ตอนนี้ก็กำลังกลับมานะครับสำหรับGen Z หรือ Gen Z ถึงขนาดเขามี Snail Mail Club เป็นชมรมของคนที่เขียนจดหมายหากันและจดหมายทุกฉบับก็จะเขียนด้วยความบรรจงเล่าเรื่องแชร์เรื่องราวอะไรต่างๆรวมทั้งมีอาร์ตเวิร์กเล็กๆที่ระบายด้วยดินสอสีอะไรอย่างเงี้ยครับวาดเป็นรูปนู้นรูปนี้ให้รู้ว่าอันเนี้ยเป็นชิ้นงานที่ตั้งใจทำมาจริงๆถึงแม้ว่าอาจจะดูไม่ได้มีคุณค่าอะไรเป็นแค่กระดาษระบายสีแต่มันมีคุณค่าทางจิตใจ Beautiful Music ก็จึงอยากจะนำบรรยากาศแบบนี้นะครับกลับมาสู่คุณผู้ฟังทุกท่านและการเขียนจดหมายก็เป็นการตอกย้ำยืนยันว่าการใช้สมองของเราคิดแล้วเขียนจะเป็นการป้องกันการเกิดอาการอัลไซเมอร์ได้เป็นอย่างดีเพราะว่าเดี๋ยวนี้ชีวิตของเรา AI มาทำแทนไปเกือบจะทุกอย่างแล้วส่งจดหมายของคุณนะครับจะแนะนำเพลงจะเขียนถึงเพื่อนจะเล่าถึงอาหารที่ท่องเที่ยววัฒนธรรมความประทับใจอะไรต่างๆหรือจะโยนท็อปิกมาหารือกันในรายการก็ได้ส่งมาที่ตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยขวาง10327 Beautiful Music ตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยขวาง10327นะครับผมมีเสื้อฮูดสีดำแขนยาวลายกราฟิกม้าทองคำมอบให้กับ10ท่านแรกที่เขียนจดหมายมาคุยกันครับเชื่อเหอะถ้าเกิน10ผมก็จะพยายามไปหาอะไรมามอบให้เป็นที่ระลึกกันนะครับเพื่อนเขียนมาเขียนมารัวๆๆอีก4เพลงที่ขึ้นต้นด้วยอักษร S เพลงแรก Somebody Like Me พูดลอยๆออกมาแบบนี้อาจจะหมายความว่าบางคนชอบฉันหรืออีกความหมายหนึ่งคำว่า like คำนี้จะแปลว่าเหมือนก็ได้ดังนั้น somebody like me ก็จะให้ความหมายว่าคนอย่างฉันนี่แหละ somebody like me เพลงนี้เป็นในแนว country music บันทึกเสียงเอาไว้ในอัลบั้มชุด and we were lovers งานประพันธ์ของ Wayne Carson Thompson หรือ Wayne Carson นักแต่งเพลงชาวอเมริกันผู้แต่งเพลงดังอย่าง you're always on my mind เพลงดังของ Willie Nelson นั่นแหละครับSomebody like me บอกเตือนสาวๆทั้งหลายว่าอย่าทำให้แฟนของเธออกหักหรืออย่าทอดทิ้งเขาหรือปฏิบัติต่อเขาไม่ดีดูแลแบบทิ้งๆกว้างๆระวังนะเดี๋ยวจะมีสาวอื่นมาคว้าไปกินซะสาวแบบไหนล่ะสาวแบบฉันนี่แหละ Somebody like me นี่แหละขอเตือนให้รู้แม้ว่ามันอาจจะเป็นความผิดบาปนะแต่มันก็เป็นความผิดบาปของคุณนะที่ไม่ดูแลเขามิใช่หรือไปเตือนใจคุณสาวๆทั้งหลายนะครับเพลงที่สอง Somebody Loves Me งานประพันธ์ของ George Gershwin แต่คำร้องโดย Ballad MacDonald และ Buddy DeSilva Publish ออกมาในปีก่อนปีสุดท้ายของรัชกาลที่6ที่6นะครับนั่นคือพ.ศ. 2467หรือ1924เพลงดังเพลงดีก้าวผ่านกาลเวลามาทุกยุคทุกสมัย Nat King Cole Perry Como Ray Conniff Bing Crosby Victor Moore Doris Day Duke Ellington Ella Fitzgerald Percy Faith George Gershwin Dizzy Gillespie และอื่นๆอีกมากมายก็ได้บันทึกเสียงเพลงนี้ไว้รวมทั้ง Don McLean และรุ่นไล่ๆนี้นะครับก็มี Tony Bennett กับ Diana Krall เมื่อปีพ.ศ. 2561นี่เองอยู่ในภาพยนตร์ทั้งหลายเรื่องนะครับรวมทั้งBroadway Rhythm, Rhapsody in Blue, Lullaby of Broadway, Somebody Loves Me, และ Pete Kelly's Blues เป็นต้น ท่านผู้หญิงเชอรี่แบสซี่บันทึกเสียงเพลงนี้ Somebody Loves Me เอาไว้ในปีพ.ศ. 2503หรือ1960เพลงที่3 Someday คนละ Someday กับ Mariah Carey นะครับ Someday เพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์ของ Richard Carpenter พี่ชายของ Karen Carpenter 1ใน2ของสมาชิกวง The Carpenters ร่วมกับ John Bettisอยู่ในอัลบั้มของ The Carpenter ชุด The Ticket to Ride ออกมาในปีพ.ศ. 2512ท่านผู้หญิงบันทึกเสียงเพลงนี้เอาไว้ในอัลบั้มชุด And I Love You So ในปี2515และปี2516ท่านก็มีเพลงนี้ Somehow อยู่ในอัลบั้มชุด Never Never Never Somehow ผลงานการประพันธ์ของ Hal Hagerty กับ Lali Grossmanเป็นเพลงบัลลาดที่อลังการมาก4เพลงในช่วงนี้นะครับ Somebody Like Me Somebody Loves Me Someday และ Somehow

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพ อสอทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful
1: Beautiful You're listening to Beautiful Music
2: Beautiful Music เตรียมเพลงเพราะๆไว้ให้คุณประมาณ16เพลงนะครับในแต่ละวันบางเพลงก็สั้นบางเพลงก็ยาวแต่ว่าเวลาในการออกอากาศของเรานั้นมีเพียงประมาณ1ชั่วโมงซึ่งส่วนใหญ่แล้วทุกเพลงไม่สามารถจะเปิดให้ครบภายใน1ชั่วโมงได้ดังนั้นถ้าคุณผู้ฟังอยากฟังแบบเต็มๆไม่มีอะไรติดขัดก็ต้องที่ suchadradio.com เข้าไปในเบราว์เซอร์ของคุณในมือถือนี่แหละครับเข้าถึงได้ทุกที่ไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันอะไรให้หนักเครื่องไม่เปลืองเน็ตไม่มีคลื่นแทรกสัญญาณใสฟังกิ๊กที่ suchadradio.com แล้วก็ยังมีรายการย้อนหลังจากวันอื่นๆจากหลากหลายสไตล์ของเพลงให้คุณได้ฟังกันอย่างจุใจเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่5ของ Beautiful Music ก็มีอย่างน้อยประมาณ 1,500 เอพิโซดทีเดียวที่จะให้คุณได้ฟังกันเหมาะเป็นอย่างยิ่งครับเวลาเดินทางไปไกลๆอยากจะฟังเพลงอยากจะฟังใครคุยเป็นเพื่อนหรือทำอะไรที่บ้านปลูกต้นไม้ทำงานบ้านเปิดไปเรื่อยครับก็จะได้ฟังเพลงไปเรื่อยๆเต็มๆชอบฟังเพลงในแนวคันทรีก็ไปกดเอารายการที่มาในวันอังคารเนี่ยครับก็จะฟังกันต่อเนื่องไปเลยเต็มๆอีก3เพลงเสียงของท่านผู้หญิงเชอรี่ บาสซี่ที่จะให้คุณได้ฟังกันนะครับ Someone Who Cares อันนี้ก็อยู่ในอัลบั้มชุด Never Never Never ออกมาในปีพ.ศ. 2516เพลงที่2 Something เป็น

งานประพันธ์ของ The Beatles เขาท่านผู้หญิงร้องเอาไว้ในอัลบั้มชุด The Shirley Bassey Collection 2515ปิดท้ายกันที่เพลงจากมิวสิคัลเรื่อง The King and I Something Wonderful ในอัลบั้มชุด20 Golden Film Hits ออกมาในปีพ.ศ. 2520

เพลินๆครับเผลอแป๊บเดียวเวลาของ Beautiful Music ในบ่ายเย็นวันอาทิตย์นี้ก็กำลังจะหมดลงอีกแล้วแต่ก่อนที่เราจะร่ำลากันไป Beautiful Music ขอกราบขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราที่ทำให้เรามีพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุแห่งนี้และบนสุชาติ radio.com นั่นก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์กว่า72ปีรับใช้ประชาชนคนไทยให้มีบ้านไปแล้วมากกว่า4ล้านครอบครัวทิ้งท้ายกันเอาไว้ด้วยSomething's coming ตามด้วย sometimes เพลงที่3 somewhere เพลงที่4 sorry seems to be the hardest word และปิดท้ายกันที่ spinning wheel เสียงของ Dame Shirley Bassey หรือท่านผู้หญิง Shirley Bassey ทั้งหมดกับเอพิโซดที่39นะครับผมต้นสุชาติชวังกูลทีมงานของ Beautiful Music และเจ้าหน้าที่เทคนิคของสุชาติ radio.comและ FM 94.5 MHz ขอกราบขอบพระคุณทุกการรับฟังและการช่วยกัน PR ประชาสัมพันธ์บอกต่อๆกันไปแล้วก็เชิญชวนให้ทุกท่านมาฟังรายการของเราด้วยกันทุกวันที่นี่ตรงนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอให้คุณผู้ฟัง Beautiful Music ทุกท่านเดินทางปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงมีความสุขทุกวินาทีใครเขียนจดหมายมาเป็นกำลังใจให้กับ Beautiful Music ขอให้โชคดีถูกลอตเตอรี่ทุกงวดครับ

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ครั้งแรกกับการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของเสียงดนตรีเมื่อดนตรีสากลมารวมกับดนตรีไทยรวมวงกันให้พร้อมซ้อมกันให้สุดแล้วหยุดทุกความปังกับการประกวดคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินชิงถ้วยรางวัลพระราชทานเงินรางวัลกว่า 400,000 บาทติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์และ Facebook ของโครงการเปิดรับสมัคร 1-12 มิถุนายน 2569 แล้วมาพบกันครับ
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: นาทีนะคะวันที่31พฤษภาคมนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเคาะข่าวค่ำอยู่กับดิฉันรัชนีวันดวงแก้วนะคะทางคลื่นวิทยุในเครือกองทัพบกทั่วประเทศวันนี้นะคะนอกจากจะฟังทางคลื่นวิทยุแล้วนะคะสามารถที่จะเข้าไปใน Facebook สถานีข่าวสนามเป้าเรามีการไลฟ์สดกันทุกวันนะคะแล้วก็จะได้เห็นหน้าค่าตากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนานะคะเพราะว่าเป็นวันวิสาขบูชาแล้วก็ตรงกับวันอาทิตย์ด้วยนะคะที่เป็นวันหยุดนะฮะวันนี้ก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านนอกจากตอนเช้าจะตื่นขึ้นมาทำบุญตักบาตรแล้วนะคะช่วงค่ำนะถ้าเกิดพื้นที่ไหนฝนฟ้าไม่ตกนะคะก็สามารถที่จะไปร่วมพิธีนะคะที่ตามวัดใกล้บ้านคุณได้นะคะก็จะมีพิธีเวียนเทียนกันนะฮะวันนี้นะคะก็จะเกิดปรากฏการณ์อย่างหนึ่งด้วยนะคะถ้าเกิดท้องฟ้าโปร่งนะคะแล้วก็สามารถที่จะมองเห็นลองเงยหน้าขึ้นไปบนฟ้าดูนะคะก็จะเห็นดวงจันทร์เต็มดวงนะคะถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดวงจันทร์ไกลโลกที่สุดในรอบปีแล้วก็ยังเป็นดวงจันทร์เต็มดวงครั้งที่สองของเดือนเรียกว่าสองปรากฏการณ์รวมกันนะคะเรียกว่าไมโครบลูมูนค่ะซึ่งเกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยเมื่อ6ปีก่อนนะเมื่อปี2563ดวงจันทร์เต็มดวงจะมีขนาดเล็กกว่าปกติเล็กน้อยนะคะในขนาดเดียวกันนะวันนี้กลางกรุงเทพมหานครมีงานที่ชื่อว่าบางกอกไพรส์พาเลตนะคะก็ถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองนะคะที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมนะคะก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ทีเดียวนอกจากจะมีคนไทยนะคะมีLGBTQ นะคะทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างชาติไปร่วมงานเดินพาเหรดกันตั้งแต่สีลมไปจนถึงสยามนะคะก็เรียกว่าเป็นงานที่มีขึ้นทุกปีแล้วก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะคะของประเทศไทยเราด้วยนะคะที่เราสามารถผลักดันกฎหมายสมรสเท่าเทียมเกิดขึ้นได้วันนี้นะคะนอกจากจะการเดินขบวนกันแล้วนะคะก็ยังมีพรรคการเมืองอย่างเช่นพรรคประชาชนนะคะเป็นผู้ผลักดันกฎหมายฉบับนี้ก็ขนส.ส.ไปเป็นจำนวนมากทีเดียวนะคะแล้วก็ยังมีบรรดาผู้สมัครนะคะว่าที่ผู้ว่ากรุงเทพมหานครทั้งพรรคประชาชนนะคะแล้วก็ทางพรรคการเมืองอิสระอย่างอาจารย์ชัดชาติเนี่ยก็ไปร่วมงานนะคะขบวนพาเหรดในครั้งนี้นะคะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความสนุกสนานทีเดียวนะคะหลังฟ้าหลังฝนค่ะหลังจากที่ฝนหยุดตกมาขบวนพาเหรดนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเคลื่อนขบวนกันได้นะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามบรรยากาศอื่นๆกันนะคะโดยเฉพาะวันวิสาขบูชาทำบุญตักบาตรเวียนเทียนกันในพื้นที่ต่างจังหวัดวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปทอดพระป่าสามัคคีในพื้นที่จังหวัดกระบี่ด้วยนะคะ
2: เบลสิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ช่วยลดกลิ่นปากได้นาน12ชั่วโมงยาสีฟันเจเดน
4: และหลอดชมพูช่วยลดสิวฟันด้วย3พลังเกลือ
3: เจเดนเจเดน
5: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
6: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Volta สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
7: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
8: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
9: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง

0: และหล่อชมพูช่วยลดสิวฟันด้วย3พลังเกลือ
1: เจนเจนเจน
2: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
3: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง

0: ันหล่อชมพูช่วยลดสิวฟันด้วยสารพลังเกลือ
1: เจเดนเจเดนเจเดน
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: วันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรกูลนะคะก็เป็นประธานในพิธีพอดผ้าป่าสามัคคีที่วัดถ้ำเสือตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะเพื่อรวมพลังศรัทธาสมทบทุนปรับปรุงและสร้างพุทธศาสนสถานภายในวัดถ้ำเสือนะคะโดยได้รับความเมตตาจากพระเทพวชิรากรรองเจ้าคณะภาคที่17ผู้รักษาการเจ้าวาดวัดถ้ำเสือเป็นประธานสงฆ์ยอดเงินอนุโมทนาพระป่าสามัคคีจากทุกภาคส่วนนะคะเป็นเงินถึง8ล้าน1แสนนะคะ1,818 บาทนะคะทั้งนี้นายรัฐมนตรีก็ได้เดินทางมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้วัดถ้ำเสือจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นสถานที่ทางศาสนาที่สำคัญและมีชื่อเสียงของภาคใต้ของประเทศไทยได้เป็นศาสนสถานที่เหมาะสมในการประกอบศาสนพิธีและกิจของสงฆ์ควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับประชาชนถือเป็นนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยโดยในระหว่างการสมโภชพระป่าท่านเจ้าคุณพระเทพวชิรากรได้ให้พรกับนายกรัฐมนตรีนะคะให้บริหารราชการแผ่นดินประสบความสำเร็จตลอด4ปีเพื่อสร้างความผาสุกให้กับประเทศและประชาชนนะคะในขณะที่บรรยากาศตามวัดต่างๆในพื้นที่ต่างจังหวัดนะคะไปดูกันที่วัดกวิสารารามราชวรวิหารตำบลท่าหินอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีกันบ้างนะคะก็มีพุทธศาสนิกชนตั้งแต่ช่วงเช้าร่วมกันทำบุญตักบาตรแล้วก็ตอนค่ำก็มาร่วมกันเวียนเทียนนะคะเนื่องในวันวิสาขบูชาถวายเป็นพุทธบูชารำลึกถึงพระคุณอันประเสริฐขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็ถือว่าเป็นวันที่ประสบนิกรนะคะโดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนนั้นก็จะมาร่วมกันทำบุญตักบาตรเพราะถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแล้วก็วันสำคัญสากลของโลกด้วยนะคะเป็นวันที่พระพุทธเจ้านั้นประสูติตรัสรู้และปรินิพพานเกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกันนะคะในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6นะคะแล้วก็เป็นการน้อมรำลึกนะคะถึงพระกรุณาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์และสรรพสัตว์นะคะอีกทั้งก็จะเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ทั้ง3ประการที่บังเกิดในวันเดียวกันด้วยนะคะไปดูบรรยากาศที่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีกันบ้างที่นี่เนี่ยเขามีสวนดอกบัวค่ะส่งขายรับวันวิสาขบูชาปรากฏว่าปีนี้นะคะความต้องการของตลาดเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวทีเดียวบรรยากาศที่นาบัวบ้านคำขวางหมู่5ตำบลคำขวางอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีช่วงก่อนวันวิสาขบูชาเนี่ยบอกว่าบรรยากาศคึกคักมากทีเดียวนะคะเพราะว่าเกษตรกรต่างเร่งเก็บดอกบัวที่กำลังออกดอกเต็มที่นำส่งให้พ่อค้าแม่ค้าและลูกค้าประจำที่สั่งจองล่วงหน้านะคะและความต้องการดอกบัวในปีนี้สูงกว่าปกติถึง2และ3เท่านะโดยเฉลี่ยดอกบัว1ดอกนี่นะคะต้นทุนจะอยู่ที่ประมาณ2ถึง4บาทก็ย่อมขึ้นอยู่กับขนาดและคุณภาพของดอกด้วยแม้ว่าปีนี้สภาพอากาศจะค่อนข้างแปรปรวนนะคะทั้งอากาศร้อนสลับกับฝนตกทำให้ใบบัวและดอกบัวนั้นเจริญเติบโตไม่สม่ำเสมอแต่ก็ยังคงให้ผลผลิตนะคะได้ตามฤดูกาลนะคะเกษตรกรผู้ปลูกบัวในพื้นที่บอกว่าช่วงเทศกาล วันสำคัญทางศาสนาโดยเฉพาะวันวิสาขบูชาถือว่าเป็นช่วงที่สร้างรายได้สำคัญให้กับชาวนาบัวนะคะเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่นิยมที่จะใช้ดอกบัวเป็นเครื่องสักการะบูชาไปดูที่จังหวัดฉะเชิงเทรากันบ้างนะคะมีการจัดกิจกรรมนะคะบรรยากาศแห่งความศรัทธาความสามัคคีและการตื่นตัวด้านสุขภาพไปพร้อมๆกันที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหน้าวัดอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะเป็นการรวมพลังแห่งศรัทธารวมพลังความดีและพลังแห่งการแบ่งปันกันด้วยนะคะก็ถือว่าจะเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนจังหวัดฉะเชิงเทราสู่เมืองแห่งความสุขที่เติบโตมั่นคงสมดุลและยั่งยืนด้วยนะคะตัดกลับมาที่นิดาโพกันบ้างนะคะสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิดาโพไปสำรวจเรื่องผู้ว่ากทมอิสระหรือสังกัดพรรคการเมืองที่จะได้รับความนิยมมากที่สุดปรากฏว่ากลุ่มตัวอย่าง 2,000 กว่าคนเนี่ยนะคะที่เขาไปสำรวจกันนะคะทางออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ปรากฏว่าร้อยละ64เนี่ยเลือกผู้สมัครอิสระที่ไม่สังกัดพรรคการเมืองและไม่มีพรรคการเมืองหนุนหลังรองลงมาร้อยละ16นะคะบอกว่าจะเลือกผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองและร้อยละ12จะเลือกผู้สมัครอิสระที่มีพรรคการเมืองหนุนหลังส่วนอีกร้อยละ5บอกว่ายังไม่แน่ใจนะคะก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้คะแนนของผู้สมัครอิสระนี่นำโด่งเลยทีเดียวแนวโน้มคนกรุงเทพมหานครจะเลือกผู้สมัครสภากรุงเทพหรือว่าสก.ร้อยละ48บอกว่าจะเลือกผู้สมัครอิสระที่ไม่สังกัดพรรคการเมืองและไม่มีพรรคการเมืองหนุนหลังร้อยละ33บอกว่าจะเลือกพรรคการเมืองร้อยละ11บอกว่าจะเลือกผู้สมัครอิสระแต่มีพรรคการเมืองหนุนหลังนะคะก็ดูเหมือนว่าถ้าตัดสินใจกันแบบนี้นะก็ทำให้หลายคนเนี่ยนึกถึงอาจารย์ชัชชาตินะคะที่คะแนนนิยมนะคะก็ค่อนข้างที่จะดีทีเดียวก็เลยทำให้วันนี้นะคะทั้งตัวของอาจารย์ชัชชาติทั้งผู้สมัครสังกัดพรรคการเมืองแล้วก็อีกหลายๆคนนะตอนนี้นะลงพื้นที่หาเสียงกันอย่างเร่งด่วนทีเดียวนะคะขณะที่บรรยากาศงาน Bangkok Pride นะคะซึ่งเป็นการจัดงานขึ้นตามกฎหมายสมรสเท่าเทียมเนี่ยปีนี้นะคะก็จัดตั้งขบวนกันตั้งแต่แถวถนนนาราธิวาสตัดกับถนนสีลมนะแล้วก็จะเดินกันไปจนถึงสยามสแควร์นะคะช่วงแรกเนี่ยบ่ายๆเนี่ยก็เกิดฝนตกลงมานานนับชั่วโมงนะคะทำให้ถนนสีลมบางช่วงเนี่ยน้ำรอการระบายค่ะต่อมาประมาณเกือบ6โมงเย็นฝนก็เริ่มซาและก็เลยมีการตั้งขบวนนะคะแล้วก็มีทั้งคนไทยและคนต่างชาตินี่นะคะมาร่วมกันเดินขบวนมีการกางผ้าสีรุ้งนะคะอย่างสวยงามทีเดียวนะคะแล้วก็ออกเดินขบวนกันนะคะต่อมานะคะประมาณเกือบ5โมงเย็นอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะคะก็เดินทางมาร่วมงานด้วยนะและอาจารย์ชัชชาติเองก็บอกว่ากรุงเทพนั้นเสนอตัวเป็นเจ้าภาพด้วยนโยบายที่อบกอดความหลากหลายทางเพศนะคะแล้วก็ยังมีโครงการที่ดูแลเพื่อนๆทุกคนนะคะไม่ให้เกิดการเหยียดกันทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันนะคะนักข่าวเองก็ถามว่ามีชาวต่างชาติให้ความสนใจมากอาจารย์ชัชชาติบอกว่าก็ถือว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีเป็นมิติที่ถูกมองว่าเมืองไทยน่าอยู่น่าเดินทางมาเพราะความเป็นมิตรและสิ่งแวดล้อมที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องส่งเสริมจุดแข็งตรงนี้ให้ช่วยกันดูแลไม่ใช่เฉพาะเรื่องของความหลากหลายแต่หมายถึงทุกเรื่องทั้งผู้สูงอายุคนพิการและมีความคิดเห็นต่างๆก็อยู่กันได้ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงวัยหรือผู้ที่มีความต้องการพิเศษอื่นๆนะคะวันนี้อาจารย์ชัชชาติเองนะคะลงพื้นที่หาเสียงที่ศูนย์การค้าเมกาพลาซ่าแถวสะพานเหล็กนะคะบอกว่าจะสื่อสารนโยบายกรุงเทพน่าอยู่250พัดเป็นนโยบายนะคะที่ให้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักทีเดียวเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งการขายของเล่นที่สำคัญนะคะ
1: แล้วก็มีการพูดคุยกับพี่น้องประชาชนนะขณะที่ประชาชนจำนวนมากพอมารับใบปลิวแล้วก็ให้กำลังใจตะโกนแซวอาจารย์ชาติชาติอย่างอารมณ์ดีนะบอกว่าไม่ต้องเดินหาเสียงคะแนนก็ถล่มทลายแล้วก็คือว่าเป็นสีสันทางการเมืองอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนสามารถที่จะลงสมัครแล้วก็ลงหาเสียงกันได้นะคะคะแนนนิยมจะเกิดขึ้นเนี่ยก็สุดแท้แต่ขึ้นอยู่กับความคิดความเห็นของคนกรุงเทพมหานครไปดูพรรคประชาชนกันบ้างค่ะวันนี้คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยนำทีมขนส.ส.นะคะไปร่วมขบวนพาเหรด

0: สิทธิ์เท่าเทียมมากขึ้นนะคะคนก็ออกมาเฉลิมฉลองแล้วก็ประเทศไทยก็เป็นที่รู้จักในมุมของความเท่าเทียมนะคะดร.โจเองนะก็สนับสนุนให้ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศได้ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยโดยจะนำระบบเทคโนโลยีมาใช้วันนี้นะคะได้ลุยหาเสียงในเขตตลิ่งชันทวีวัฒนานะคะตลาดธนบุรีเพื่อรับฟังปัญหาเศรษฐกิจและการค้าขายที่ซบเซาโดยเสนอให้ใช้บทบาทการพัฒนาพื้นที่เพิ่มระบบขนส่งสาธารณะส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนผ่านนโยบายหวยใบเสร็จ SME ควบคู่กับการพัฒนาย่านการค้าให้เป็นจุดหมายใหม่ของเมืองด้วยนะคะไปดูพรรคประชาธิปัตย์กันบ้างวันนี้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยคุณอนุชาบุรพชัยศรีนะคะผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครของพรรคประชาธิปัตย์ก็ลงพื้นที่หนองจอกค่ะซึ่งพื้นที่นี้เนี่ยไปบ้านครูแดงถือว่าเป็นพื้นที่กรุงเทพชั้นนอกนะคะได้สนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของการทำการเกษตรคล้ายกับโคกหนองนาโมเดลที่แบ่งพื้นที่ปลูกผักสวนครัวเลี้ยงปลาและทำเกษตรแบบผสมผสานนะคะโดยพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยได้ชูนโยบาย5นโยบายของพรรคนะคะมีทั้งเรื่องของการเดินทางด้วยระบบขนส่งเมืองสะอาดการเพิ่มคุณภาพชีวิตรวมถึงเรื่องของเศรษฐกิจนะคะแล้วก็เบื้องต้นเองโดยเฉพาะพื้นที่ชั้นนอกนี่นะคะพรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยก็มีสก.นะคะที่ทำหน้าที่ในพื้นที่มานานแล้วเพราะฉะนั้นก็จะมีความคุ้นเคยกับคนในพื้นที่แล้วก็เชิญให้คนกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะคะอีกคนหนึ่งนะคะที่เป็นสีสันของการเลือกผู้ว่ากรุงเทพมหานครคือดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะคะลงพื้นที่หน้าสถานีโทรทัศน์ช่อง9อสมทซอยทวีมิตรหลังเซ็นทรัลพระราม9ที่นี่ต่างรู้กันดีว่าเวลาฝนตกเนี่ยน้ำก็มักจะท่วมนะคะดร.มาริกานำเสนอนโยบายเรดาร์น้ำท่วมเตือนภัยล่วงหน้าปลอดภัยทุกชีวิตโดยใช้ข้อมูลฝนน้ำคลองถนนการจราจรและเครื่องสูบน้ำเชื่อมต่อเข้าระบบ AI กลางแบบเรียลไทม์นะคะมีการใช้โมเดล AI เข้ามาร่วมกับเรดาร์ CCTV เซ็นเซอร์โดรนและเครื่องสูบน้ำการจราจรประชาชนเนี่ยแจ้งเหตุบนจอเดียวของ AI ก็จะสร้างนะคะ Bangkok Flood Map แบบเรียลไทม์เห็นทันทีว่าเหตุใดกำลังเสี่ยงถนนใดกำลังเข้าสู่จุดน้ำท่วมต้องเร่งสูบน้ำและจุดไหนต้องส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่นะคะอย่างเร่งด่วนนะคะโดยดร.มาริกาบอกว่าจะต้องทำให้รู้ก่อนฝนตก 1-3 ชั่วโมงนะคะถ้ารู้ก่อนน้ำท่วม 30-60 นาทีก็จะลดจุดน้ำท่วมซ้ำซากได้ 50% นะคะลดเวลาระบายน้ำหลังฝนตกหยุด 60% จะต้องมีการเชื่อมโยงด้วยระบบ AI เข้ามาเกี่ยวข้องทั้ง AI Traffic AI Flood AI CCTV เป็นระบบเดียวกันค่ะอันนี้ก็จุดขายนะคะที่เข้ามาแก้ไขปัญหานะคะพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามการใช้ไทยช่วยไทย Plus นะคะที่วันพรุ่งนี้จะเป็นวันแรกค่ะ
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเกลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บ
2: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือไปอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
3: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
4: ถูกเสมอ
3: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15%แคชโทร02-740-7400
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทันตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดแป้งผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทันตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย

0: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
1: เสียวอะไรหรอครับ
0: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
1: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
0: โหดีจังเลยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์เจลกันแดดแป้งผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อปวดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์จุฬาเฮอร์เลิฟเลย
4: พรุ่งนี้แล้วนะคะ1มิถุนายนจะเป็นวันแรกนะคะที่รัฐบาลเปิดใช้ไทยช่วยไทยพลัส6040นะคะขั้นตอนในการใช้ก็ง่ายๆนะคะผ่าน G-Wallet นะคะก็เป่าตังค์นะแล้วก็รัฐก็จะช่วยจ่ายสูงสุดวันละ200ตัดยอดทุกสิ้นเดือนนะคะไม่สามารถสะสมได้โครงการนี้จะเริ่มใช้1มิถุนายนถึง30กันยายนค่ะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่6นาฬิกาเป็นต้นไปจะเป็นการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มสภาพคล่องให้กับร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศภายใต้หลักการรวมกันนะคะรัฐช่วย60ประชาชนจ่ายเอง40บาทนะคะโดยรัฐจะช่วยจ่ายสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนวงเงินไม่เกิน200บาทต่อวันนะสำหรับวิธีการใช้งานนะคะพี่น้องประชาชนก่อนที่จะใช้นะคะเข้าไปที่แอปนะเป่าตังแล้วเนี่ยกดไปที่แบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็ตรวจสอบวงเงินเริ่มต้นที่ได้รับสิทธิ์ต้องใส่เงินเข้าไปด้วยนะคะถ้าไม่ใส่เงินเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะไปตัดยอดเงินได้นะคะในขณะเดียวกันสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศเรื่องดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนพฤษภาคมนะคะก็ปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ยปีนี้อยู่ที่เดือนนี้นะคะอยู่ที่ 3.66 ค่ะลดลงจากเดือนเมษายนอยู่ที่ 3.79 ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนนะคะสูงสุดคือผลงานของฝ่ายค้านเฉลี่ยอยู่ที่ 4.13 คะแนนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำสุดคือการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและผู้มีอิทธิพลเฉลี่ยอยู่ที่ 3.09 คะแนนนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่โดดเด่นมากที่สุดก็คือคุณอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีนะคะ 37% รองลงมาคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะคะอยู่ที่ 29% ส่วนฝ่ายค้านนะคะคะแนนสูงสุดนะอยู่ที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์25%รองลงมาคือคนรักชนกสีนอก24%นะคะหายใจลดต้นคอกันเลยทีเดียวนะคะกลุ่มตัวอย่าง56%เนี่ยคาดหวังว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลจะช่วยลดค่าของชีพได้และคาดหวังว่าฝ่ายค้านจะติดตามและตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล49%อาจารย์พรพันธ์บัวทองประธานสวนดุสิตโพบอกว่า2เดือนที่ผ่านมารัฐบาลของคุณอนุทินยังเป็นน่าเป็นห่วงนะคะพิจารณาจากคะแนนดัชนีการเมืองที่ปรับลดลงจากเดือนก่อนบ่งบอกถึงความกังวลของประชาชนต่อสถานการณ์ต่างๆที่ประสบอยู่และขณะที่มีการตั้งคำถามและความคาดหวังของรัฐบาลนะคะยังคงมีอย่างต่อเนื่องทั้งฝ่ายค้านและประชาชนทั่วไปหากเดือนหน้าเริ่มใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์แล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าจะช่วยดึงคะแนนดัชนีให้ขึ้นมาทั้งหมดหรือไม่นะคะก็เดี๋ยวเดือนหน้าติดตามกันต่อนะคะไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยเขาร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไปจับกลุ่มชาวจีน4รายด้วยกันเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของประเทศจีนนะคะคดีปล่อยเงินกู้นอกระบบและทวงหนี้ด้วยวิธีการรุนแรงก่อนที่จะเข้ามากบดานในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีสามารถควบคุมตัวคนจีนได้ทั้งหมด4คนนะคะตามหมายจับนะคะจากการสอบสวนเนี่ยในเมืองถังฉานประเทศจีนนะคะที่ทั้ง4คนไปปล่อยกู้ดอกเบี้ยสูงให้ประชาชนนะคิดดอกเบี้ยมากกว่า 30% ต่อเดือนคือถ้าลูกหนี้คนไหนไม่สามารถชำระดอกเบี้ยได้ตามกำหนดเนี่ยกลุ่มผู้ต้องหาก็จะใช้วิธีอุ้มตัวเหยื่อไปกักขังแล้วก็ร่วมกันทำร้ายร่างกายและทรมานด้วยวิธีต่างๆแล้วก็บังคับให้ชำระหนี้หรือยึดทรัพย์ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องนะคะ ตลอดตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมปี2567นะคะตำรวจก็ติดตามพฤติกรรมนานกว่า2เดือนก็พบว่ามาแอบอยู่ในหมู่บ้านหรู2แห่งในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่แล้วก็ตำบลตะเคียนเตี้ยอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีก็สามารถที่จะจับกลุ่มทั้งหมดได้นะคะพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะทางตำรวจเนี่ยเขาฝากเตือนนะคะว่าหลีกเลี่ยงการกู้ยืมเงินผ่านแอปพลิเคชันหรือกลุ่มทุนต่างประเทศที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะเพราะว่าจะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นไปดูรถไฟชนคนกันบ้างนะคะก็ยังคงเกิดขึ้นนะคะในพื้นที่บ้านหนองเกตใหญ่ตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเป็นขบวนรถไฟโดยสารด่วนพิเศษกรุงเทพจุกเสม็ดนะคะปรากฏว่าในขณะที่กำลังแล่นมาบริเวณทางรถไฟเนี่ยก็ปรากฏว่ามีหนุ่มซึ่งคาดว่าเป็นคนต่างชาติอายุประมาณถึง 30-40 ปีเนี่ยมายืนขวางนะคะแม้ว่าคนขับรถไฟเนี่ยนะคะบอกว่าพยายามที่จะบีบกดหยุดส่งสัญญาณเตือนแต่ชาวต่างชาติรายนี้ก็ไม่ยอมหลบนะคะก็เลยทำให้ชนอย่างจังนะคะชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยให้ข้อมูลว่าก่อนเกิดเหตุนี้นะคะรถไฟชนชาวต่างชาติเนี่ยเพราะว่าผู้ตายนี่นะคะก่อนหน้านั้นเนี่ยได้เดินผ่านหน้าร้านแล้วก็ก้มหน้าไม่พูดคุยกับใครนะคะแล้วก็จากการสังเกตนี่ก็พบว่าเป็นชาวต่างชาติหน้าตาดีแต่จากการดูกล้องวงจรปิดเนี่ยพบว่าชาวต่างชาติเนี่ยไปยืนขวางรางรถไฟนะคะเบื้องต้นเองก็พยายามตอนนี้กำลังตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลนะคะเพื่อหาสาเหตุแล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นการฆ่าตัวตายนะคะมาดูเรื่องของฝนฟ้ากันบ้างนะคะกรมอุตุนิยมวิทยานี่ประกาศเตือนนะคะว่ามีกลุ่มฝนนี้ปกคลุมหลายพื้นที่ของประเทศแล้วก็จะเกิดร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนในพื้นที่ตะวันตกเฉียงใต้ก็จะมีกำลังค่อนข้างที่จะแรงรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้วยและกรุงเทพมหานครส่วนสนทช.นี่ก็เตือนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักสะสมเกิน100มิลลิเมตรนะคะก็จะตกหนักตั้งแต่29พฤษภาคมจนถึง1มิถุนายนนะคะพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษนี่นะคะก็อาจจะต้องเป็นพื้นที่ภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากภาคตะวันออกระยองจันทบุรีตราดภาคตะวันตกคือกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้คือชุมพรระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ด้วยนะคะช่วงฝนมานี่ก็มีการเตือนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความเสี่ยงช่วงนี้เห็ดเกิดขึ้นเยอะมากแต่ให้ระวังเรื่องของเห็ดพิษนะคะกลุ่มควบคุมโรคด้วยนะคะแล้วก็ยังมีคำเตือนเรื่องของอีโบลาระบาดนะคะตอนนี้คองโกน่ากังวลมากจำนวนผู้สงสัยติดเชื้อทะลุ 1,000 คนแล้วนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วสำหรับข่าวช่วงของข้อข่าวค่ำนะคะดิฉันรัชนีวรรณดวงแก้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสิงห์พงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้เวลา 17:28 นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ในการนี้ทรงจุดเทียนรุ่งทรงรับกระทงดอกไม้วางบนพานหน้าฐานจุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งและทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาและจากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถพระราชทานพระบรมราชโองการให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้าและพระราชทานเพื่อเชิญไปถวายเจ้าอาวาสจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงที่ได้ทรงพระราชอุทิศไว้จำนวน6พระอารามประกอบด้วยวัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดวัดเวทวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วทรงหยิบเทียนชนวนทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้าเจ้าพนักงานสุภรัตน์นำโคมเทียนมาขอพระราชทานจุดไฟสำหรับทรงถือเมื่อเวลาเสด็จพระราชดำเนินเวียนเทียนประทักษิณพระอุโบสถโดยพระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานต่อเทียนเสร็จแล้วพระราชทานเทียนชนวนให้เจ้าพนักงานสนมพลเรือนและจากนั้นทรงกราบที่พระแท่นแล้วทรงนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยจบแล้วทรงรับโคมจากเจ้าพนักงานสุภรัตน์และทรงพระดำเนินเวียนรอบพระอุโบสถ3รอบวันวิสาขบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6เป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธศาสนิกชนถือเป็นประเพณีสำคัญในการบำเพ็ญกุศลส่วนราชประเพณีนั้นพระมหากษัตริย์ทรงปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยมาทรงพระดำเนินเวียนรอบพระอุโบสถครบ3รอบแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงกรวยดอกมะลิที่ธรรมศิลาทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมทรงศีลจากนั้นพระศรีวัชโรภาสรองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคามและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาชัยจังหวัดมหาสารคามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องวิสาขบูชากถาจบแล้วทรงหลังทักษิณทกพระศรีวัชโรภาสถวายนิโรธนาเสร็จแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยเทียธรรมบูชากันเทศแด่พระราชาคณะและทรงประเคนสบงถวายพระสงฆ์จำนวน4รูปที่สวดรับอนุโมทนาจากนั้นพระสงฆ์ถวายอดิเรกพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาได้ทรงปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยต่อมาได้ว่างเว้นไปครั้นถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูขึ้นใหม่แบ่งเป็น2วันคือวันขึ้น15ค่ำเดือน6และวันแรม1ค่ำเดือน6จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชวรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวมการพระราชกุศลวิสาขบูชาทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในเข้าด้วยกันณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเป็นพระราชพิธีต่อเนื่องกัน2วันคือวันขึ้น14ค่ำเดือน6เป็นพระราชพิธีทรงตั้งปริญญาและวันขึ้น15ค่ำเดือน6เป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา
เวลา 19:03 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสและคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายและถวายเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราธิเพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกุลสิริวิบูลราชกุมารเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสท.ภายใต้มงกุฎขัตติยาราชนารีอันเป็นตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยมีเลข48สีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรสขอบเดือนทองเพื่อสีม่วงแก่เป็นสีประจำวันพระราชสมภพส่วนอักษรทอขอบเดือนทองพื้นสีเหลืองเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและอักษรพระนามาภิไธยประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวานประดับเพชร10 เม็ดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10เป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยและต่อมาเวลา 19:12 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอนุสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายชวดนรินทร์เกิดสงฆ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานพานผู้มีประเด็จพระราชทานเพื่อเชิญไปสักการะต้นศรีมหาโพธิ์ทศมาราชบพิตรประจำจังหวัด76 จังหวัดและกรุงเทพมหานครเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นต้นกล้าที่นำเมล็ดพันธุ์มาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์เมืองพุทธคยาสาธารณรัฐอินเดียสถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศเพื่อเชิญไปปลูกในพื้นที่วัดศาสนสถานสวนสาธารณะสาลากลางและสถานที่ต่างๆที่กำหนดโดยพระราชทานนามว่าพระศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตรมีความหมายว่าพระศรีมหาโพธิ์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทรงเริ่มใสและมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาโดยทรงปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประสบกรณิกรและพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าได้ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาโดยมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นที่เคารพสักการะและเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาประจำปี2569

ันนี้เวลา 17:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ซึ่งรัฐบาลและมหาเถรสมาคมเห็นชอบให้สำนักงาน

ักษาศีลเจริญภาวนาเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัยตามวัฒนธรรมประจำชาติไทยอีกทั้งยังเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไปในการนี้องคมนตรีนำข้าราชการและพุทธศาสนิกชนเดินเวียนเทียนประทักษิณหรือเดินเวียนขวารอบองค์พระศรีสักยะทศพลยานพระประธานพุทธมณฑล3รอบพร้อมสวดระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณคำว่าวิสาขบูชาย่อมาจากคำว่าวิสาขบูรณะบูชาแปลว่าการบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะดังนั้นวิสาขบูชาหมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือน6โดยถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนาสำหรับการเวียนเทียนเป็นพิธีที่พุทธศาสนิกชนยึดถือปฏิบัติเพื่อแสดงความเคารพต่อบูชนียสถานและพระรัตนตรัยในวันสำคัญทั้งวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสาฬหบูชาและวันอัฐิบูชาหรือวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระทางนี้องค์การสหประชาชาติได้ประกาศรับรองให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกโดยเป็นวันระลึกถึงวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากรมระวังผู้ใหญ่ประจำบางสุโขทัยเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี2569วันนี้เวลา 14:30 นที่โครงการฟีนิกซ์ประตูน้ำเขตราชเทวีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้พลเอกศิวะพระมังคัตกรมระวังผู้ใหญ่ประจำบางสุโขทัยเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี2569ซึ่งองค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันที่31พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกโดยปีนี้รณรงค์ภายใต้แนวคิด Unmasking the Appeal Exposing Industry Tactics on Tobacco and Nicotine Products เพื่อมุ่งเน้นให้ประเทศภาคีสมาชิกทั่วโลกเปิดโปงกลยุทธ์และกลลวงของอุตสาหกรรมยาสูบและผลิตภัณฑ์นิโคตินที่พยายามทำให้ผลิตภัณฑ์ยาเสพติดมีภาพลักษณ์ดูดีทันสมัยน่าดึงดูดไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายโดยมุ่งเป้าเฉพาะเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างผู้เสพติดรายใหม่ซึ่งถือเป็นการบั่นทอนประสิทธิผลของมาตรการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในทุกประเทศสำหรับประเทศไทยในปีนี้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายรณรงค์ในแนวคิดหยุดยั้งเยาวชนจากยาเสพติดนิโคตินเสพติดจนตายเพื่อสร้างกระแสให้ประชาชนคนไทยเกิดความตระหนักรู้เท่าทันโทษและพิษภัยของผลิตภัณฑ์ยาสูบซึ่งมีสารนิโคตินเป็นส่วนประกอบหลักเพื่อป้องกันการเกิดผู้เสพติดรายใหม่โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนอันจะนำไปสู่การคุ้มครองสุขภาพของประชาชนอย่างยั่งยืนในอนาคตโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มอบรางวัล Romo Tobacco Day Award 2026แก่ว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบพร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้แทนหน่วยงานและบุคคลที่มีผลการดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจำนวน23คนซึ่งมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนและขับเคลื่อนการควบคุมการบริโภคยาสูบอย่างเข้มแข็งภายในงานมีการแสดงชุดเจนซีไม่สูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในเทศกาลทางวิชาการการแสดงผลงานนวัตกรรมส่งเสริมให้เกิดการไม่เริ่มไม่ใช้และช่วยเลิกเสพผลิตภัณฑ์ยาสูบจากเยาวชนเจนซีรวมถึงการประกวด Dance Contest World No Tobacco Day 2026รอบชิงชนะเลิศหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานต่างๆเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยเวลา 10:00 นคณะกองประกวดนางงาม Heritage International เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี
และวัดป่าตึงจังหวัดเชียงใหม่ที่สวนพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์และเวลา 14:30 นมูลนิธิสมเด็จพระสุริโยไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์คณะโครงการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดปยรวงศาวาสสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและบริษัททรัพย์สยามแมทเทอเรียลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์สิบรูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดอรุณราชวรารามวัดสังกระจายวัดลางกรุงเทพมหานครวัดพระพุทธบาทคีรีศรีสุทโธและวัดสิงห์ไพบูลย์ประชาสันต์จังหวัดกาญจนบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นครอบครัวกันนิดนิวเดย์เลิร์นนิ่งสหคลินิกบริษัทบราโววีเคเคจำกัดและกลุ่มบริษัทอะเดโก้ประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์สิบรูปจากวัดสวิตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดแจ้งพรหมนครวัดประดับวัดตะกัวรวมวัดสาธุการามจังหวัดสิงห์บุรีวัดโพทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดจากจังหวัดนนทบุรีประกอบด้วยวัดเกี้ยวฟ้าวัดลาดปลาดุกวัดพราวนายและวัดโมลีสวดมาติกาและสดับปกรณ์การสวดมาติกาคือการสวดบทหัวข้อธรรมสำคัญจากพระอภิธรรม7คัมภีร์หรือที่เรียกว่าสัตตปกรณาภิธรรมที่ให้เห็นถึงกฎแห่งสัจธรรมและการแยกแยะว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดสิ่งใดควรทำและสิ่งใดไม่ควรทำนอกจากนี้ยังเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับและมักทำควบคู่ไปกับพิธีทอดผ้าบางสกุลซึ่งในงานพิธีหลวงจะเรียกว่าสดับปกรณ์เวลา 19:00 นมูลนิธิไทยจีนเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมโรงเรียนศรีตบุตรบำรุงและโรงเรียนวิทยาสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมรวมจำนวน8รูปประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าเดินทางไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องในช่วงเช้าวันนี้ซึ่งทางสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ถึงเวลา 12:00 นมีคณะบุคคลและประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องอาทิประชาชนจากจังหวัดน่านจังหวัดสงขลาคณะข้าราชการบำนาญจากจังหวัดชลบุรีและจังหวัดกระบี่โดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อปวงประสบกรณิกรมาโดยตลอดโดยเฉพาะการสร้างงานสร้างอาชีพที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทั่วทุกภูมิภาคอย่างยั่งยืนสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569
และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสารณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญทางนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาธรรมและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงจุดประกายแห่งความหวังให้บังเกิดขึ้นในทุกภูมิภาคของประเทศไทยผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆสู่การสืบสานรักษาและต่อยอดอย่างมั่นคงในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนดังแสงสว่างสองทางสร้างความมั่นคงติดตามได้จากคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

ราชกรณียกิจนานนับประการในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสะท้อนถึงอุดมการณ์แห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับปวงสกลนิกรชาวไทยในทุกภูมิภาคทั่วผืนแผ่นดินไทยที่สำคัญพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ได้รับการสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อสร้างความสุขและรอยยิ้มมาสู่ปวงสกลนิกรชาวไทยจนถึงปัจ

0: ราทั้งหลายรวมทั้งตัวข้าพเจ้าเองนั้นจะต้องมีหน้าที่ที่จะตอบแทนบุญคุณประเทศชาติหรือพื้นแผ่นดินนี้อันเป็นที่เกิดที่อาศัยและกระทำกิจทุกอย่างทุกประการที่จะก่อให้เกิดความมั่นคงความผาสุกความสวัสดีแก่แผ่นดินนี้ด้วยพระราชปณิธานเพื่อราชและแผ่นดินไทยนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อปวงชนชาวไทยตลอดมาด้วยบ้านของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่และครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์คือการได้อยู่ท่ามกลางปวงประสบกรณิกรในช่วงเวลามากกว่า60ปีทรงมุ่งมั่นดูแลทุกสุขและชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรสอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรคือการพัฒนาคนเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจึงได้เป็นที่มาของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆมากมายในการช่วยเหลือราษฎรซึ่งครอบคลุมทั้งทางด้านดินน้ำป่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านสุขภาพพลานามัยการศึกษาการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มพูนรายได้ในช่วงว่างเว้นจากฤดูกาลเพาะปลูกด้วยสายพระเนตรและพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทำให้ทรงมองเห็นความสามารถในเชิงศิลปะด้านต่างๆของชาวบ้านซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นและทรงนำมาฟื้นฟูฝึกฝนในโครงการศิลปาชีพจากชุมชนหนึ่งสู่อีกชุมชนหนึ่งขยายไปทั่วประเทศสามารถสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชนและกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นในปัจจุบันซึ่งไม่เพียงรายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่ยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะไทยไว้ให้คงอยู่และยังนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วยที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จในภูมิภาคต่าง
1: ๆพอสมเด็จพันเข้ามาให้ความช่วยเหลือแต่ชีวิตเป็นอยู่นี่ก็ดีขึ้นค่ะว่าเพื่อได้เห็นเงินมูลก็ได้เห็นค่ะแค่ดีใจเพื่อนใจค่ะส่วนหนึ่งก็ส่งไปที่สวนกิจระดาเนาะค่ะปกติเป็นเงินมากเขาส่วนหนึ่งเขาก็ช่วยไปที่ทำงานเขานี่ค่ะที่ลุงพ่อใหม่นี่แขกมาข้าเจ้าทัวร์มาลงหลายๆที่ข้าเจ้าก็มาซื้อค่ะ
0: พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงได้ถูกกำหนดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนี้ยังทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงได้มีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าได้อย่างยั่งยืนในขณะที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เป็นโครงการที่เข้าไปจัดระเบียบให้ราษฎรอยู่กันเป็นกลุ่มๆโดยรอบป่าสงวนแห่งชาติพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัวทำให้ลดพื้นที่หยุดการบุกรุกทำลายป่าไม้และช่วยกันดูแลรักษาป่าให้ใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างสมบูรณ์และยั่งยืนโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริในพื้นที่ป่าต้นน้ำทางภาคเหนือได้พระราชทานหลักการไว้ว่าฟื้นฟูรักษาป่าต้นน้ำลำธารจัดตั้งสถานีเกษตรเป็นแหล่งจ้างงานพร้อมทั้งให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมซึ่งเหมาะสมกับพื้นที่ไปจนถึงการผลิตและแปรรูปในเชิงเกษตรอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริได้เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่ถูกวิธีทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีแหล่งสร้างงานสร้างรายได้มีแหล่งอาหารเลี้ยงชุมชนที่อุดมสมบูรณ์โครงการนี้เนื่องมาจากพระราชดำริในสม เด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นทั้งแรงใจให้แก่ผู้ซึ่งทำความดีเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าของแผ่นดินที่งดงามตราบจนปัจจุบันพระราชปณิธานเพื่อราชและแผ่นดินไทยยังคงสร้างคุณูปการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานงานของแผ่นดินเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป
2: เป็นบุญของคนไทยและแผ่นดินไทยค่ะที่เรามีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นแม่ของแผ่นดินที่สมบูรณ์และงดงามด้วยพระราชกรณียกิจอันน้อยใหญ่ของพระองค์นั้นที่เพียงสร้างคุณูปการอันใหญ่หลวงให้กับคนไทยและพื้นแผ่นดินไทยแต่พระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับประชาชนในทุกหมู่เหล่าได้ดำเนินชีวิตด้วยความสุขและมีความหวังดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีตลอดพระชนชีพของพระองค์จึงมีแต่พระมหากรุณาธิคุณที่ประทับตราตรึงอยู่ในหัวใจปวงชนชาวไทยตลอดไปสวัสดีค่ะ
3: สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระกติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา

0: ผีวิสาขบูชาคล้ายเด็กผีประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เวียนมาบรรจบอีกครั้งรบหนึ่งจึงควรที่พุทธบริษัททั้งหลายจักได้พร้อมเพรียงกันประกอบกุศลกิจกระทำสักการะบูชาพระรัตนตรัยทั้งด้วยอานิสบูชาทั้งด้วยปฏิบัติบูชาเป็นกรณีพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการศึกษาพระธรรมให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นสาวกซึ่งแปลว่าผู้สดับตรับฟังคำสั่งสอนของพระศาสดาวันวิสาขบูชาเตือนใจให้ระลึกถึงพระประสูติการของพระโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะซึ่งต่อมาได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระมหากรุณาโปรดประทานมรรควิธีเพื่อความดับทุกข์แห่งสังสารวัฏพระอาสัคคิวาจาของพระโพธิสัตว์ที่ทรงประกาศในวันประสูตินั้นมีความว่าเราคือผู้เลิศของโลกเราคือผู้เจริญที่สุดของโลกเราคือผู้ประเสริฐที่สุดของโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกต่อไปทั้งนี้หากพุทธบริษัททั้งหลายได้พินิจตรึกตรองพระอาสัคคิวาจาอันองอาจโดยถ่องแท้อาจสามารถน้อมนำมาเตือนใจตนเองให้ตระหนักถึงคุณค่าของโอกาสในชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สามารถพัฒนาตนด้วยความขยันหมั่นเพียรในอันที่จะสั่งสมคุณสมบัติเพื่อความสำเร็จตามเหตุปัจจัยแล้วจักสามารถนำความสำเร็จที่มั่นใจได้แล้วนั้นไปยังประโยชน์เกื้อกูลผู้อื่นได้อย่างกว้างขวางตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมศาสดาผู้ทรงสั่งสมพระบารมีด้วยพระหฤทัยตั้งมั่นมาทุกชาติภพเท่าทบยาวนานถึง4อสงไขยแสนกับประเมินนับเป็นตัวเลขคำนวณเหนือคณนากระทั่งทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเพื่อบันดาลประโยชน์เกื้อกูลสรรพสัตว์ได้สมพระพุทธประสงค์พระพุทธจริยาการดังนี้ย่อมสั่งสอนเราทั้งหลายให้ไม่ย่อท้อต่อความเพียรมันสั่งสมกรรมดีแม้มีโลกธรรมนานับประการมากระทบกระทั่งหากยังดำรงศรัทธามั่นต่ออุดมการณ์อันสุจริตของตนเสมอไปสมด้วยธรรมภาษิตที่ว่ากะยิราเจกะยิราเถนังแปลความว่าถ้าบุคคลจะพึงทำความเพียรพึงทำความเพียรนั้นจริงๆจึงขอให้สาธุชนทั่วหน้าจงเพ่งมองความเป็นเลิศในโลกของพระมหาบุรุษตามที่ทรงประกาศไว้ในดิถีเพ็ญเดือนวิสาขะเพื่อเพิ่มพูนกุศลฉันทะก่อแรงบันดาลใจสำหรับสร้างสรรค์ตนเองเพื่อความเป็นเลิศด้วยบุญกุศลทั้งทางกายทางวาจาและทางใจให้ทวียิ่งขึ้นสืบไปขอสาธุชนจงมุ่งมั่นหมั่นเพียรศึกษาอบรมตนให้เจริญงอกงามในพระพุทธธรรมตั้งปณิธานอุทิศชีวิตบูชาพระรัตนตรัยด้วยการบริจาคทานรักษาศีลและเจริญภาวนาอย่าได้ย่อหย่อนหรือท้อแท้ต่ออุปสรรคและปัญหาอันนับเป็นปฏิบัติบูชาที่พึงกระทำในฐานะพุทธบริษัทเพื่อความสถาพรแห่งพระบวรพุทธศาสนาตราบจิรทิฏฐิกาลเทอญ
1: จำในค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสิงห์พงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุจเรทานสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัย
3: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
4: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
3: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
4: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
5: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
4: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
5: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
4: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
5: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
4: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
6: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
4: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
5: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
7: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
8: ร้านกำนันมานะ
7: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ำเพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081

ละยับก็มาเมียที่ผู้แค้นให้ให้กวดนี้ให้กวดนี้ดีกวดใจผูกยังใจควันมาผูกยังควายควันอยู่ไปอยู่ทางไกลให้มีโชคมีไส้ให้ล่ำให้รวยให้สุข

นอนสลาหลับตาแม่สิกอนแม่ไปให้สิปีงไก่มาหาแม่ไปนะสิปีงป่ามาตอนแม่เลี้ยง

0: นี่แปะวันนี้ร้อนจังเลยอ่ะขอชาเย็นหน่อยสิ
1: ไม่ไล่หรอกของซื้อของขายจะมาคล้องอะไรไงอ่ะ
0: หือทำมาเล่นลิ้นฉันไม่ได้เป็นเพื่อนเล่นนะจะขายหรือไม่ขาย
1: แม่แม่แย่หน่อยเลยอารมณ์เสียมาจากไหนเนี่ยหรือเห็นอาผู้ใหญ่หรือเปล่าเนี่ยว่ามีเรื่องจะปรึกษาอีหน่อยอ่ะ
0: นู่นอยู่อนามัยเห็นว่าคุยกับเจ้าหน้าที่สถานบำบัดช่วยกันวางผงวางแผนป้องกันคนเลิกยาไม่ให้กลับไปเสพซะ
2: ขยันแช่เลยผู้ใหญ่ของเราเนี่ยเลือกคงไม่ผิดจริงๆแต่หรือว่ามันจะป้องกันได้จริงเหรอถ้าคงมังหน้ามึกอยากยาขึ้นมาอะไรมันก็ฉุดไม่อยู่นะ
0: นั่นสิ
3: อะไรฉุดไม่อยู่หรอ
1: คือเราสองคนกำลังสงสัยอะผู้ใหญ่ว่ากังป้องกังไม่ให้กลับไปเสพยาซ้ำอีกเนี่ยมันทำได้หรอถ้ามังหน้ามึกอยากยาขึ้นมาอะไรก็ฉุดไม่อยู
3: ่เอาต้องฉุดให้อยู่สิคนเป็นพ่อเป็นแม่ผู้ปกครองต้องคอยใส่ใจอย่างใกล้ชิดถ้าเห็นอาการทำแม่งทำแม่งดูมันทำตัวลึกลับก็ต้องเข้าไปพูดคุยดีๆแล้วก็ดูที่ว่ามันมีปัญหาอะไรในใจหรือเปล่าไม่ใช่ไปดุด่ามันก่อนที่จะรู้ความจริง
0: โอ้ยแล้วใครจะเฝ้าได้ตลอดเวลาล่ะผู้ใหญ
3: ่ก็ไม่ถึงกับเฝ้าหรอกแค่พูดคุยใส่ใจกันบ่อยๆก็ได้คนในครอบครัวเนี่ยสำคัญช่วยกันอบอุ้มให้เขาค่อยๆมีภูมิต้านทานยาเสพติดเบี่ยงเบนความสนใจเข้าไปในทางอื่นซะคนอื่นๆในชุมชนก็สำคัญช่วยกันให้กำลังใจปฏิบัติกับเขาเหมือนเป็นคนปกติทั่วไปนั่นแหละ
1: แล้วมังสีหายขาดไหมอ่ะผู้ใหญ
3: ่ขาดไม่ขาดก็ต้องดูกันยาวๆเราต้องทำทุกวิถีทางไม่ให้เขากลับไปเสพซ้ำถ้าฉันอยู่ตรงนี้ยังไงก็ต้องทำให้ได้ทุกคนก็ต้องช่วยฉันด้วยเข้าใจไหม
1: โอ้ยเต็มทีเลยอ่ะผู้ใหญ่ถ้าผู้นำเข้มแข็งลูกบ้านก็สบายใจใจว่าทำอะไรบอกมันเลย
0: ได้ขี่เอาหน้าเชียร์นะยะแปะ
1: อ๋ออ่ะผู้ใหญ่อย่าไปฟังอ้าวกระพริกแม่ผู้ใหญ่นะวังนี้กาแฟร้อน
0: นี่ไอ้แปะขี้โม้แกเป็นคนชงแล้วไปถามผู้ใหญ่ได้ไงว่ากาแฟร้อนไหมลองมือจุบลงไปสิร้อนไหมล่ะ
1: อายยาเหลียวลึกก็ได้อาบกาแฟร้อนของว่าหรอกคงเงินแหลกควงประสาทเลยจริง
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดการป้องกันผู้เลิกยาเสพติดไม่ให้กลับไปเสพซ้ำถือเป็นหัวใจของการดูแลผู้ผ่านการบำบัดรักษาโดยเจ้าหน้าที่บำบัดจะร่วมมือกับครอบครัวคอยติดตามผลไปอีกระยะเวลา 1-2 ปีจนมั่นใจได้ว่าคนคนนั้นจะไม่กลับไปเสพซ้ำอีกสำหรับคนในชุมชนก็มีส่วนช่วยดูแลไม่ให้เขาเหล่านั้นกลับไปสู่วงจรยาเสพติดอีกเพียงแค่ให้ความเข้าใจให้โอกาสให้ผู้เลิกยาได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติ
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: โอ้ยชีวิต
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: ด้วยความภาคภูมิใจแม้ก่อนเริ่มงานจะมีฝนตกลงมาอย่างหนักแต่ยังคงมีนักท่องเที่ยวจากหลายประเทศผู้คนจากหลากหลายวงการและกลุ่มความหลากหลายทางเพศเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งเริ่มด้วยขบวนพาเหรด6สี6แนวคิดบนเส้นทางยาวกว่า 4.8 กิโลเมตรเริ่มจากย่านสีลมก่อนจะมาสิ้นสุดที่สนามกีฬาเทพหัสดินโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปิดการจราจรบริเวณถนนพระรามที่1แยกปทุมวันถึงแยกเฉลิมเผ่าตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง9นาฬิกาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาร่วมงานทั้งนี้ทางผู้จัดงานได้ขนทัพศิลปินและวงหมอลำชั้นนำนำมาแสดงเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับผู้เข้าร่วมงานที่สนามกีฬาเทพหัสดินไปจนถึงเวลา 23 นาฬิกาซึ่งงานบางกอกพรายในปีนี้ยังคงเป็นการเดินหน้าครั้งสำคัญที่จะร่วมกันผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกเบิกพาย 2030 ด้วยกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีทลายขบวนการขนยาเสพติดรายใหญ่ใช้รถบรรทุกถังยางมาตอยดัดแปลงซุกไอซ์คีเทมีนยึดของกลางได้มูลค่ากว่า210ล้านบาทคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
3: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแถลงผลการปฏิบัติของกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่รวบผู้ต้องหา3คนพร้อมของกลางไอซ์1,687กิโลกรัมและคีตามีน50กิโลกรัมรวมมูลค่ากว่า210ล้านบาทหลังตำรวจสืบทราบว่ามีการลำเลียงยาเสพติดจากภาคเหนือเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยใช้รถบรรทุกถังยางมาตอยดัดแปลงเป็นที่ซุกซ่อนยาเสพติดเพื่ออำพรางการตรวจค้นเจ้าหน้าที่ติดตามรถบรรทุกคันดังกล่าวพร้อมรถยนต์นำทางก่อนเข้าตรวจค้นในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกพบยาเสพติดซุกซ่อนอยู่ภายในช่องเก็บของเหลวยางมาตอยของรถบรรทุกจึงควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดไว้ได้โดยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลระบุว่าคดีนี้เป็นการขยายผลจากการจับกุมยาเสพติด 100,000 เม็ดที่จังหวัดสมุทรปราการพบเชื่อมโยงเครือข่ายเดียวกันโดยมีผู้บงการอยู่ต่างประเทศสั่งการขนยาเสพติดจากจังหวัดเชียงรายไปพักในจังหวัดสระบุรีก่อนกระจายต่อไปยังผู้ค้ารายย่อยเบื้องต้นพบเครือข่ายมีสมาชิกประมาณ10คนทำมาแล้ว5ครั้งได้ค่าจ้างครั้งละ2ล้านบาทขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามผู้ร่วมขบวนการที่เหลือนำมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
2: และเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเกิดเหตุระเบิดภายในห้องน้ำของสถานีบริการน้ำมันปตท.บานาตำบลบานาอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเสียงดังสนั่นแรงระเบิดทำให้ห้องน้ำได้รับความเสียหายเบื้องต้นยังไม่ทราบชนิดของระเบิดและไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บโดยหลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ลงพื้นที่ตรวจสอบขณะนี้กำลังรอผลตรวจพิสูจน์อย่างละเอียดของ EOD เพื่อดำเนินการหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีต่อไป
4: ร่วมศึกษาวิถีแห่งชาวพุทธด้วยการทำความดีแล้วเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์วันวิสาขบูชาปีนี้ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดทุกท่านก็สามารถสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่นี้ได้เช่นกัน
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดปันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
6: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
7: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
6: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
7: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
6: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
7: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
8: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
7: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
8: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
7: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
7: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
8: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
11: Beautiful Music
10: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 95 MHz

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081 850 7982 081 850 7982จอส1 FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
1: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
0: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
0: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
1: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
2: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
3: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
5: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
6: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้ดีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสารคดีสว่างกลางใจในวันนี้จะนำคำสอนในพระพุทธศาสนานะคะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนเอาไว้ในเรื่องของการเลี้ยงดูบุตรให้เป็นคนดีก็มีหลักสำคัญอยู่4ประการมานำเสนอค่ะ1 นะคะพ่อแม่ต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้กับลูกการที่ลูกจะได้ดีต้องมีแบบมาตรฐานที่ดีให้ลูกดูก็คือพ่อแม่ควรจะรักษาศีล5ได้อย่างเป็นปกติต้องไม่ทำตัวเกะกะระรานชาวบ้านไม่เป็นอันธพาลไม่ลักขโมยไม่โกงไม่เจ้าชู้ไม่เล่นการพนันไม่แตะต้องอบายมุขทุกชนิดไม่โกหกแม้นเพียงการล้อเล่นสนุกสนานตั้งใจทำมาหากินอยู่ในศีลในธรรมตื่นแต่เช้ารู้จักสวดมนต์ไหว้พระตักบาตรพ่อแม่ที่ดีจะไม่เพียงแต่พูดต้องทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยถ้าเอาแต่สอนลูกแต่ไม่ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกดูลูกจะเชื่อได้อย่างไรล่ะคะก็เหมือนแม่ปู่ที่เดินคดไปคดมาลูกปู่ก็ต้องเดินตามแม่ปู่แบบเดียวกันเลยค่ะข้อ 2 พ่อแม่ต้องหาเพื่อนดีๆให้ลูกคบเมื่อลูกโตขึ้นเข้าโรงเรียนลูกมีเวลาอยู่ใกล้ชิดเพื่อนมากกว่าพ่อแม่นะคะโอกาสที่ลูกจะถ่ายทอดนิสัยจากเพื่อนก็จะมีมากไม่ว่าที่บ้านพ่อแม่จะอบรมลูกดีอย่างไรถ้าลูกคบเพื่อนไม่ดีลูกจะถ่ายทอดนิสัยไม่ดีนั้นมาจากเพื่อนนิสัยที่ดีของลูกก็จะเสื่อมหายไปแต่ถ้าเพื่อนของลูกเป็นคนดีมีความประพฤติเรียบร้อยก็จะเป็นการตอกย้ำความดีและนิสัยที่ดีให้ฝังลึกลงไปในใจของลูกของเรามากยิ่งขึ้นทำให้ลูกของเรามีความมั่นคงในความดีค่ะพ่อแม่ต้องช่วยคัดเลือกเพื่อนที่ดีให้กับลูกคอยติดตามดูความประพฤติของลูกแล้วก็เพื่อนของลูกอย่างใกล้ชิดควรเปิดโอกาสให้เพื่อนสนิทของลูกนะคะมาที่บ้านบ่อยๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่จะได้สังเกตความประพฤติของเพื่อนลูกไปด้วยค่ะข้อ 3 พ่อแม่ต้องหาหนังสือดีๆให้ลูกอ่านวัยเด็กเป็นวัยแห่งความจำเด็กเห็นอะไรก็มักจะจำอย่างฝังใจไปนานไม่ว่าจะจำมาจากพ่อแม่จากเพื่อนจากหนังสือที่อ่านหนังสือเป็นเพื่อนที่ไม่มีชีวิตจิตใจแต่มีอิทธิพลต่อความประพฤติของลูกเป็นอย่างยิ่งค่ะพ่อแม่ต้องคัดเลือกหนังสือที่มีคติธรรมให้ลูกอ่านต้องหาอุบายให้ลูกอ่านซ้ำแล้วซ้ำอีกจนจำได้เพื่อเอาไว้เป็นแม่บทในการประพฤติปฏิบัติของลูกต่อไปฝึกฝนให้ลูกรักการอ่านหนังสือแต่อย่าปล่อยให้ลูกหาหนังสือมาอ่านเองนะคะมิฉะนั้นแล้วลูกอาจจะนำหนังสือที่ขาดศีลธรรมมาอ่านก็ได้และในยุคปัจจุบันนี้นอกจากจะดูแลเรื่องหนังสือของลูกแล้วก็ยังมีสื่ออื่นๆอีกอย่างเช่นทีวีวิดีโอเกมส์คอมพิวเตอร์ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ควรจะศึกษาหาความรู้เอาไว้บ้างจะได้แนะนำลูกได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับเนื้อหาสาระของเรื่องนั้นๆค่ะข้อ 4 พ่อแม่ต้องหาครูอาจารย์ที่ดีมาสอนลูกครูทั้งโลกพ่อแม่จะต้องเลือกครูที่มีความรู้ดีมีความประพฤติดีมาสอนลูกให้ลูกมีความรู้สำหรับประกอบอาชีพทำมาหาเลี้ยงชีวิตได้ครูทางธรรมคือพระสงฆ์ที่มีความประพฤติดีงามเพื่อให้ลูกประทับใจในความประพฤติดีงามนั้นๆตั้งแต่ยังเยาว์วัยคุณผู้ฟังคะอนาคตของลูกจะสดใสไร้ความกังวลหากพ่อแม่อบรมเลี้ยงดูลูกได้ครบทั้ง4ประการตามคำสอนของพระพุทธองค์ที่ได้ตรัสสอนไว้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสอ1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ

0: นตามกรรมพันธ
1: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
2: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่5ความพอเพียงเริ่มต้นที่บ้านค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ชีวิตของพี่ในวัยเด็กเนี่ยพ่อกับแม่เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเราก็จะบอกลูกเหมือนกันว่าลูกควรผลักดันตัวเองเหมือนแม่ที่เคยผลักดันตัวเองนะแต่ยังยึดมั่นอยู่ในความพอดีนะอย่าไปให้เดือดร้อนคนอื่นหรือกระเสือกกระสนตะเกียกตะกายซะจนน่าเกลียดไม่เอา
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: การจนาพรปลอดภัยชื่อนี้เคยโด่งดังในฐานะนางแบบที่ได้รับความนิยมในระดับแถวหน้าของเมืองไทยนะคะต่อเมื่อเธอผันชีวิตไปเป็นนักแสดงก็เป็นนักแสดงคุณภาพกับบทบาทใหม่เป็นผู้จัดละครโทรทัศน์เช่นเรื่องรักเกิดในตลาดสดกลับบ้านแล้วนะรักรออยู่ก็ได้รับการยอมรับในฐานะละครที่ดูสนุกและให้แง่คิดกับคนดูเบื้องหลังความสำเร็จที่นำพาชีวิตเด็กหญิงชาวราชบุรีให้ก้าวไกลถึงวันนี้กี่คนจะรู้ว่ามีรากฐานจากครอบครัวที่บ่มเพาะความคิดให้เป็นสมบัติติดตัวครอบครัวลูก5คนคุณพ่อเป็นนายทหารชั้นผู้น้อยและคุณแม่ขายของชำคือจุดเริ่มต้นชีวิตของคุณเจี๊ยบกาญจนาพรปลอดภัยค่ะ
2: ชีวิตของพี่ในวัยเด็กเนี่ยพี่ประทับใจทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่มองเห็นพ่อกับแม่เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีพ่อเงินเดือนเท่าไหร่แม่ช่วยอะไรได้บ้างลูกก็ต้องมองเห็นว่าทั้งพ่อและแม่เนี่ยได้เหนื่อยสาหัสแล้วอะแต่ละคนเนี่ยกระจายงานไปใครจะทำอะไรได้มันก็มีทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับเด็กๆนะคะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะถูกมองเห็นโดยความเป็นจริงว่าสถานภาพที่เรากำลังเผชิญอยู่เนี่ยเราควรจะทำอะไรเพื่อรับกับสถานการณ์นั้น
3: ๆด้วยเห็นความสำคัญของการศึกษานะคะลูกทั้ง5จึงถูกผลักดันให้เรียนหนังสือต่อในกรุงเทพเพราะยุคนั้นกรุงเทพคือศูนย์กลางการศึกษาที่สมบูรณ์ที่สุดแต่การใช้ชีวิตในเมืองกรุงไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะ
2: ต้องคิดจัดระบบกินแบบไหนถึงจะพอแล้วก็ต้องอยู่แบบไม่ได้กระเสือกกระสนซะจนจะต้องไปทำอะไรที่มันเสื่อมเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องอยู่ในขอบเขตของความคิดที่พ่อแม่ได้ป้อนให้ด้วยสิ่งที่จะทำให้ได้คือเรากลับบ้านแล้วก็ไปเอาข้าวสารมาไปเอาไข่มาวันไหนที่เราไม่กินแกงก็คือไข่ต้มเกลือถั่วลิสงเนี่ยถุงนึงเบลอเลย5บาทกินกับข้าวต้ม อะไรนะผักกระป๋องอะไรอย่างเงี้ย
3: เมื่อชีวิตมาถึงจุดเปลี่ยนเงินค่าใช้จ่ายที่ทางบ้านให้ไม่สามารถจัดสรรให้พอเพียงกับค่าครองชีพที่สูงลิ่วในสมัยนั้นได้คุณกาญจนาพรจึงต้องมองหางานพิเศษทำเพื่อเสริมรายได้ให้อยู่ได้อย่างพอเพียงและก่อนจะเริ่มต้นก้าวสู่อาชีพนางแบบในวัยเพียง19ปีเธอก็ได้ปรึกษากับครอบครัวค่ะ
2: เราก็เดินเข้าไปขอแม่ว่าแม่เจ็บดูแล้วว่ามันไปไม่รอดต่อให้กินไข่เค็มตัวเราก็ยังไม่พอมันจะมีวันที่ขาดอยู่ก็พูดกับแม่โดยตรงว่าตกลงทำงานแล้วก็จะสัญญาว่าจะไม่ทำให้เสื่อมเสียอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็ผ่านขั้นตอนตรงนั้นมาดีใจบอกได้งานทำละภูมิใจมากค่ะสามารถช่วยเหลือตัวเองและช่วยเหลือพี่ช่วยเหลือน้องให้พ่อได้มีให้แม่แม่ก็จะยิ้มกับความที่ไม่ต้องเหนื่อยเหมือนแต่ก่อน
3: คุณกาญจนาพรก้าวสู่วงการนางแบบพร้อมภูมิคุ้มกันทางความคิดที่ถูกปลูกฝังจากครอบครัวนะคะคือสิ่งที่ทำต้องไม่สร้างความเสื่อมเสียเธออยู่ในกลุ่มนางแบบแถวหน้าของเมืองไทยกระทั่งแต่งงานค่ะเธอจึงวางทุกสิ่งเพื่อรับหน้าที่แม่บ้านดูแลสามีและลูกอย่างเต็มใจค่ะ
2: มันดูเหมือนจะสวยหรูได้แต่งงานได้สามีที่มีอาชีพการงานที่ค่อนข้างจะดูแล้วมั่นคงนะคะแล้วก็มีลูกที่น่ารักเราก็ทิ้งละแล้วเราก็คว้าสิ่งใหม่คือชีวิตของลูกที่เราแบบให้กำเนิดมาเนี่ยเราจะทำอย่างไรให้แบบเป็นคนที่มีคุณภาพพอสมควรตามที่เราสามารถได้แต่ทีนี้ในครอบครัวเริ่มเครียดสิ่งที่เราไม่คาดหวังอะเราต้องการความซื่อสัตย์เราต้องการความไม่เปลี่ยนแปลงแล้วเราก็ได้ทำจนถึงที่สุดแล้วจนตัดสินใจว่าอ่ะแยกเถอะอะไรอย่างเงี้ย
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
5: วิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 นกับธิตารีสายสว่างค่ะส
5: สธนช.เฝ้าระวังพื้นที่15จังหวัดมีฝนตกหนักช่วง29พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
6: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
7: เสียวอะไรล่ะครับ
6: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
7: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
6: โหดีจังเลยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อปวดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
9: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อปวดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
11: สนับสนุนโดย
12: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เป็นเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: สธนช.เฝ้าระวัง15จังหวัดพื้นที่ฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องเกิน100มิลลิเมตรภายใน12ชั่วโมงในช่วง29พฤษภาคมถึง1มิถุนายน69คุณนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
13: สธนช.ประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักตั้งแต่29พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยจากการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ล่าสุดพบว่าพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากอาจมีปริมาณฝนตกหนักสะสมเกิน100มิลลิเมตรโดยจะครอบคลุมในพื้นที่ภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดระยองจันทบุรีตราดภาคตะวันตกได้แก่กาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ส่วนภาคใต้ได้แก่จังหวัดชุมพรระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่โดยสธนช.ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตชุมชนเมืองที่มักเกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายน้ำไม่ทันรวมถึงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตเพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากพื้นที่ไม่สามารถรองรับปริมาณฝนตกหนักได้มากนักและอาจส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมขังและรอการระบายรวมถึงยังส่งผลต่อการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ด้วยและภาพผ่อนช่างกลอะไรกันค่ะ
5: ทหารพรานยิงปะทะคารวานขนยาเสพติดในพื้นที่แนวชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ยึดยาบ้าเกือบ 300,000 เม็ดคุณชัชวันวังที่ยองรายงานค่ะ
14: เหตุยิงปะทะครั้งนี้เกิดขึ้นบริเวณแนวตะเข็บชายแดนบ้านปางในหมู่ที่1ตำบลมะลิกาอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ขณะที่กำลังพลชุดลาดตระเวนจากกองร้อยทหารพรานที่3206และกองร้อยทหารพรานที่3207กองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3กองกำลังผาเมืองได้ลาดตระเวนเฝ้าตรวจบริเวณดังกล่าวได้ตรวจพบกลุ่มคาราวานลักลอบขนยาเสพติดจำนวนประมาณ 3-5 คนเดินเท้าสปายเป้สัมภาระมาตามเส้นทางกลางป่าจึงได้ส่งสัญญาณขอตรวจค้นแต่กลุ่มคาราวานขนยาเสพติดได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงเข้าใส่ฝ่ายทหารชุดลาดตระเวนจึงเกิดการยิงปะทะกันนานประมาณ3นาทีก่อนที่ฝ่ายตรงข้ามจะล่าถอยเข้าป่าไปทางทหารชุดลาดตระเวนจึงประสานขอกำลังเสริมอีก3ชุดปฏิบัติการเข้าเคลียร์พื้นที่พบกระสอบฟางที่ดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลังตกอยู่2เป้ภายในมียาบ้าบรรจุอยู่รวม 298,000 เม็ดนอกจากนี้ยังพบรอยเลือดตกกระจายไปทั่วคาดว่าฝ่ายตรงข้ามน่าจะได้รับบาดเจ็บจากการปะทะทางทหารพรานจึงทำการตรวจยึดยาบ้าของกลางทั้งหมดส่งให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่อายดำเนินการตามกฎหมายต่อไปชัชวาลวังที่ยองรายงาน
5: ติดตามผลฟุตบอลช้าง FA ครับนัดชิงชนะเลิศติดตามกับคุณอภินันท์อภิบาลศรีค่ะ
15: ฟุตบอลช้าง FA ครับนัดชิงชนะเลิศที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมนะครับมีแฟนบอลเข้าสนาม 13,213 คนนะครับจบ90นาทีบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเสมอ PT ประจวบ FC 0-0ครับต้องต่อเวลาพิเศษปรากฏว่าบุรีรัมย์ชนะวุฒิวิทย์ครับ1-0จากการทำประตูของโรเบิร์ตซูโดย PT ประจวบเหลือ10คนด้วยนะครับจากการที่เอกาเมนเดสไปสอกใส่ชินภัทรลีออกทำให้บุรีรัมย์คว้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่8นะครับส่วนฟุตบอลไทยลีก3เพลย์ออฟรอบ อบรองชนะเลิศนัดที่2อุตรดิตถ์ FC เปิดบ้านชนะเมืองเลยยูไนเต็ด2-1รวม2นัดอุตรดิตถ์ชนะ4-1เข้าชิงชนะเลิศพบกับนรายูไนเต็ดนะครับและได้สิทธิ์ขึ้นชั้นไทยลีก2นะครับส่วนเมืองเลยไปชิงอันดับ3กับ PT สตูล FC เพื่อลุ้นโควต้าสุดท้ายขึ้นไทยลีก2ต่อไปครับอภินันท์อภิบาลศรีรายงานครับ
11: ขับรถมีน้ำใจคำนึงถึงความปลอดภัยให้ตัวเองและเพื่อนร่วมทางสำหรับข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6 นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
16: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
17: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
18: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
17: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
18: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
17: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
18: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
17: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
18: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
17: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
18: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250 มิลลิลิตร4 ขวดราคาเพียง799 บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100 มิลลิลิตรอีก2 ขวดรวมทั้งหมด6 ขวด
19: โอ้โห6 ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
18: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
17: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
20: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
21: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081 850 7982 จส1 FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอาจารย์วันอุตตโมแห่งวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเพราะฉะนั้นตัณหานี้เราจะต้องเพียรพยายามละคือตั้งความเพียรของเราไว้ปหานปทานเพียรละความชั่วของเราสังวรปทานเพียรระวังไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นภาวนาปทานเพียรให้ความดีเกิดขึ้นอนุรักษณาประทานเพียรรักษาความดีของเราไว้นี้เรียกว่าหลักของความเพียรจะต้องเพียรพยายามที่เราจะละความชั่วของเราได้การบำเพ็ญปหานประทานนี้เราต้องทบทวนเข้ามาคือทบทวนเข้ามาภายในมาดูที่จิตของเราดูที่กายของเราดูที่วาจาของเราต้องให้ดูกิริยามารยาทของเราที่แสดงออกที่เราปฏิบัติอย่างหนึ่งนั้นดีหรือชั่วเราต้องมาตรวจค้นดูทบทวนดูหรือส่องดูเงาของเจ้าของการภาวนานี้แหละเท่ากับว่าเป็นการส่องดูเป็นแว่นธรรมเป็นกระจกสำหรับส่องดูตัวของเราให้รู้ให้เห็นว่าเป็นอย่างไรดีหรือชั่วสะอาดหรือเศร้าหมองเราจะได้รู้ได้เห็นด้วยอาศัยการภาวนานี้แหละ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

เกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

วยจ้าเฮียปักถนาจะแต่งนางรวยต่างคงต่างช่วยเฮียกับหวยช่วยกังสั่งหลักตั้งหน้าตั้งตาขยันให้มวยนั่งทำสวงปลูกผักส่งเฮียนี้จับเด็กพวกเก่าเลี้ยวเอาไป

0: เซฟติด
1: อาเจ๊กุหลับหรือเห็งรังใหญ่อ้อยที่หน้าตลาดแม่โอ้โหขายลิบขายลีคงต่อคิวซื้อกับข้าวเยอะแยะเลยไม่เห็นเมืองรังลือเลยวะ
2: นั่นสิรังใหญ่อ้อยมีดีอะไรอย่างเนี้ยสงสัยต้องไปแอบอยู่ซะแล้วขายดีกว่าร้านฉันได้ยังไงเนี่ย
1: ไม่ต้องถามอานงก็ได้นงไงมาแล้วมาแล้ว
3: นงจอดก่อนเลย
4: ลาใจสับโยเกิดอะไรล่ะใจ
2: ก็ฉันเห็นแกไปส่งคนที่ร้านใหญ่อ้อยอ่ะทำไมคนมันเยอะอย่างนั้นมันแจกฟรีหรือยังไงมาบอกฉันเร็ว
4: ๆโอ้ยเปล่าหรอกเขาขายปกตินั่นแหละแต่เห็นว่ารับพ่อครัวคนใหม่มาฝีมือดีเชียว
1: เป็นใครอะอานง
4: ก็ไอ้พุทธไง
2: อ้าวไหนว่ามันไปเลิกยานี่มันบำบัดเสร็จแล้วเหรอเนี่ย
4: ใช่แล้วเพิ่งกลับมาที่ก่อนได้ข่าวว่ามันชอบทำกับข้าวอ่ะตอนเข้าไปบำบัดอ่ะก็เลยให้มันฝึกเป็นพ่อครัวมาด้วยพอบำบัดครบระยะเวลานะกลับมาอยู่บ้านมันก็บ่นว่าอยากหางานทำอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่วัยรุ่นชื่นใจมากอะ
1: แล้วไปอยู่ลังยายอ้อยไล่ยังไงอะ
5: ฉันเอาไปฝากทำงานเองแหละตอนแรกยายอ้อยเขาก็ไม่ยอมรับนะพ่อครัวแต่ฉันให้เจ้าพุทธลองทำกับข้าวให้ชิมดูตอนนี้ยายอ้อยเลยติดใจในฝีมือยอมรับให้ทำงานแล้วนะ
2: แหมผู้ใหญ่นี่ก็มีของที่ดีไม่เห็นจะแนะนำคนเกิดเองบ้างเลย
5: ฉันก็มาถามเจ๊กุหลาบแล้วไงเห็นอิดออดบอกมีคนเยอะแล้วโน่นนี่ไม่ยอมท่าเดียวฉันก็เลยพามันไปหายายอ้อยเขาไม่อิดออดเลยสักคำ
1: เฮงไหมเฮงไหมลือเนี่ยไม่รู้จะให้โอกาสคงที่เขาเคยผิดพลาดนะเขาอักไม่ได้ตั้งใจก็ไล่วันนี้กลับตัวใหม่เป็นคงละคงกันแล้วดีแล้วล่ะผู้ใหญ่เล็กๆมุกจะไล่รักโอกาสลีลี
4: ใช่ดูสิยายอ้อยคนให้โอกาสอ่ะขายดิบขายดีอะไรเป็นไงแถมยังมีคนมาช่วยงานส่วนไอ้พุทธนะก็เป็นคนได้รับโอกาสมีงานทำได้เริ่มชีวิตใหม่ลงตัวแป๊ะ
2: ๆไม่รู้ผู้ใหญ่คราวหน้ามีใครฝีมือดีๆต้องมาให้ฉันเลือกก่อนนะฉันน่ารักเด็กอยากให้โอกาสคน
6: เรื่องสั้นพักตลาดเมื่อผู้ผ่านการบำบัดกลับสู่สังคมสิ่งสำคัญคือการได้รับโอกาสเข้าทำงานเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ดังนั้นสถานประกอบการและเจ้าของกิจการควรให้โอกาสผู้ที่เคยพลาดพลั้งเข้าทำงานเพื่อช่วยแก้ปัญหาสังคมเพราะหากผู้ผ่านการบำบัดไม่มีอาชีพก็จะกลับไปเสียบซ้ำและกลับมาสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนได้อีก
7: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHzถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์แผ่นดินไหวเพราะแรงกรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทราบไหมคะว่าความจริงมนุษย์นี่แหละเป็นผู้ควบคุมบรรยากาศควบคุมการโคจรของดวงดาวต่างๆไม่ใช่บรรยากาศควบคุมมนุษย์นะคะยกตัวอย่างง่ายๆค่ะว่าสมมติเราสร้างบ้านขึ้นพร้อมกัน2หลังแบบแปลนเหมือนกันหมดแล้วก็ตั้งอยู่ในละแวกเดียวกันหลังหนึ่งเราใช้สำหรับสวดมนต์ไหว้พระอีกหลังหนึ่งใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อนกินเหล้าเล่นการพนันกันแปลกนะคะเวลาเราเข้าไปในบ้านทั้งสองหลังนี้เราจะได้ความรู้สึกไม่เหมือนกันบ้านที่มีการสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำเราจะรู้สึกเย็นชุ่มฉ่ำขึ้นมาในใจโดยอัตโนมัติในขณะที่เหยียบย่างเข้าไปในบ้านที่มีการกินเหล้าเล่นการพนันเรากลับรู้สึกรุ่มร้อนบรรยากาศจะมีแต่ความหวาดระแวงไม่น่าไว้วางใจเวลามีเหตุวิบัติเกิดขึ้นในโลกเพราะว่าถ้าเราคิดชั่วพูดชั่วเมื่อไหร่เรื่องชั่วเกิดขึ้นมานั้นและเราก็เป็นคนชั่วไปตัวเราเองก็เดือดร้อนทั้งกายและใจหวั่นไหวไปหมดทำให้คนอื่นที่อยู่รอบข้างพลอยเดือดร้อนหวั่นไหวไปด้วยและถ้าเราชั่วมากๆอย่าว่าแต่แผ่นดินเลยแม้แต่จักรวาลก็ไหวไปด้วยเมื่อรู้หลักอย่างนี้แล้วนะคะตอบคำถามที่ว่าทำไมแผ่นดินไหวก็ตอบว่าคงมีแรงบาปแรงกรรมที่มนุษย์พวกหนึ่งช่วยกันทำอยู่ในย่านนั้นเป็นประจำแต่จะเป็นแรงบาปหรือว่าแรงกรรมที่ทำกันไว้หลายชั่วคนในอดีตก็ดีหรือว่ารวมถึงแรงบาปในปัจจุบันด้วยก็ตามเมื่อสะสมกันมากเข้ามากเข้าผลมันก็ออกมาเป็นแผ่นดินไหวนี่แหละนะคะโอกาสเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงในเมืองไทยนี่มีบ้างไหมก็คงมีสักวันล่ะนะคะถ้าคนโน้นก็สนับสนุนให้เปิดบ่อนเสรีคนนี้ก็เปิดบาร์เปิดผับอบายมุขต่างๆก็มีอยู่เกลื่อนเมืองเรื่องบาปเรื่องร้อนๆทั้งหลายไหลเข้ามาในเมืองไทยเป็นระรอกระรอกถ้าคนไทยยังร่วมกันก่อบาปสนับสนุนการทำบาปอย่างนี้ถึงคราวที่แรงบาปรวมตัวกันเต็มที่แผ่นดินไทยคงรองรับได้ไม่ไหวก็จะมีการสั่นสะเทือนที่รุนแรงอย่างยิ่งแต่ว่ามันจะมาเมื่อไหร่เกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะงั้นเรามาช่วยกันทำความดีสวดมนต์นะคะทำบุญตักบาตรเป็นประจำเพื่อให้แผ่นดินไทยของเราร่มเย็นน่าอยู่พวกเราจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขดีกว่านะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหาร4สารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักพระเจ้า
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะ
10: พ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
11: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
12: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
13: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
14: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นอะ
12: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
15: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเทิดกล้าชาไทยในเวลา24นาฬิกาตรงของทุกค่ำคืนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกในเครือกองทัพบกทั่วประเทศทั้งระบบ FM และ AM อำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกค่ะพบกันเช่นเคยค่ะดิฉันวรรณภาสมัครสมานอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังคนละดึกในช่วงของเที่ยงคืนวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้วันจันทร์1มิถุนายน2569คุณผู้ฟังวันนี้นะคะเราก็ก้าวเข้าสู่วันแรกของครึ่งปีนี้แล้วนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็เป็นวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชาด้วยค่ะวันนี้เวลาผ่านไปช่างไวเหลือเกินครึ่งปีที่ผ่านมามีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นในชีวิตแตกต่างกันแต่ละบุคคลออกไปสุขบ้างทุกบ้างท้อบ้างแต่ขออย่าท้อถอยค่ะเรายังมีอีกครึ่งปีที่เหลืออยู่เพื่อแก้ไขเพื่อพัฒนาตนเองทำในสิ่งที่หวังในเป้าหมายให้สำเร็จวันนี้นะคะก็ถือโอกาสน้อมนำพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระองค์พระราชทานไว้ในเรื่องของแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตมาฝากคุณผู้ฟังกันเพื่อความเป็นสิริมงคลในรายการวันนี้นะคะความว่าความสุขความเจริญแท้จริงนั้นหมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรมทั้งในเจตนาและการกระทำไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญหรือการแก่งแย่งเบียดบังมาจากผู้อื่นพระราชดำรัสในพระราชพิธีกาญจนาภิเษกทรงครองราชครบ50ปีเมื่อปีพุทธศักราช2539คุณผู้ฟังคะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาปวงชนประสบนิกรชาวไทยต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9และจดจารึกไว้ในดวงใจอย่างไม่เสื่อมคลายตลอด70ปีแห่งการครองราชเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าพระองค์ทรงยึดมั่นในหลักทศพิธราชธรรมทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อทำนุบำรุงอนาประชาราษฎร์สร้างความผาสุกร่มเย็นให้แก่ชาติบ้านเมืองพระองค์ทรงเป็นพ่อแห่งแผ่นดินที่พระราชทานความรักความเอื้ออาทรแก่ราษฎรทั่วหน้าทุกพื้นที่ในประเทศไทยเมล็ดพันธุ์ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริก็เจริญงอกงามผลิดอกออกผลมากมายหล่อเลี้ยงทุกชีวิตทุกสรรพสิ่งบนผืนแผ่นดินไทยทั้งการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้หรือว่าจะเป็นพระราชดำรัสพระบรมราชโองารที่พระองค์พระราชทานในโอกาสต่างๆที่หลายคนหลายท่านนำมาเก็บไว้และปฏิบัติเพื่อที่จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้ทุกอย่างนั้นผ่านพ้นไปได้ด้วยดีถือว่าเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีที่สุดเลยทีเดียวกับคุณผู้ฟังถ้าเราสามารถน้อมนำพระราชดำรัสหรือว่าพระบรมราชโองารที่พระองค์พระราชทานในโอกาสต่างๆเราจะเห็นว่าทุกพระบรมราชโองารทุกพระราชดำรัสนั้นมีหลักสำคัญในการใช้ชีวิตอยู่และถ้าเราสามารถปฏิบัติได้เราก็สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ประสบความสำเร็จได้ในชีวิตของเราส่งกำลังใจกันนะคะให้กับทุกท่านเลยคุณผู้ฟังคะใกล้จะถึงแล้วนะคะสำหรับวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีซึ่งทางรัฐบาลก็ได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมเครื่องราชสักการะประดับธงชาติไทยคู่กับธงพระนามาภิไธยสทประดับผ้าระบายสีขาวตามหมายงานอา คารบ้านเรือนในตลอดเดือนมิถุนายนนี้ค่ะสำหรับในส่วนของกองทัพบกเองโดยกรมยุทธศึกษาทหารบกมีการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษา3มิถุนายนมีการจัดกิจกรรมห่วงของวันที่25ถึง31พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะซึ่งก็มีกำลังพลที่เข้าร่วมกิจกรรมไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งที่15วัดตาลเอนตำบลตาลเอนอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งหมดกำลังพลของกองทัพบกนะคะที่เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพบก49นายด้วยกันได้บุญได้กุศลกันอย่างทั่วหน้าเลยอนุโมทนาสาธุค่ะขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังก็มีกำลังพลที่ได้อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตามโครงการที่กองทัพบกได้จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลระหว่างวันที่19พฤษภาคมมาจนถึง5มิถุนายนที่จะถึงนี้ที่วัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครค่ะแต่ว่าวันนี้1มิถุนายนค่ะพระภิกษุสงฆ์ทั้ง49รูปเนี่ยขณะนี้ก็ได้เดินทางไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรยาน200ปีเขตคลองสามวาดังนั้นญาติโยมท่านใดสนใจร่วมบุญอยากเป็นเจ้าภาพถวายเครื่องอัตตบริขารน้ำปานะภัตตาหารก็ติดต่อได้ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรยาน200ปีเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครได้โดยตรงเลยนะคะก็เป็นกิจกรรมอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติค่ะหรือที่เรียกทั่วไปคือการบวชพระใหญ่นั่นเองนะคะได้บุญได้กุศลอย่างมากเลยเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันของกำลังพลของกองทัพบกนะคะศึกษาปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นการสืบทอดรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีการบรรพชารวมทั้งเป็นการแสดงออกถึงการเทิดทูนไว้ในสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยนั่นเองกองทัพบกก็ยังเตรียมจัดกิจกรรมต่างๆทั้งในพื้นที่ส่วนกลางแล้วก็ในพื้นที่ส่วนภูมิภาคค่ะหลากหลายพิธีด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังเชิญชวนกำลังพลพ่อแม่พี่น้องประชาชนสามารถร่วมกิจกรรมอันเป็นมงคลนี้ได้ที่หน่วยทหารใกล้บ้านท่านได้เลยค่ะช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่ช่วงที่2ของรายการเรามาติดตามกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้และวันที่3มิถุนายนรวมถึงพระราชกรณียกิจอันโดดเด่นของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกันค่ะ

กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเทิดกล้าวชาวไทยค่ะคุณผู้ฟังคะวันพรุ่งนี้วันอังคาร2 มิถุนายน 2569พื้นที่กองบัญชาการกองทัพบกนะคะเวลา8 นาฬิกามีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3 มิถุนายนเรียนเชิญท่านผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีค่ะโดยจะมีพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน54 รูปพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีถ่ายชีวิตโคกระบือถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีมอบบัตรประจำตัวสัตว์กิจกรรมบริจาคโลหิตการบริการทางการแพทย์รวมถึงมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่พระเกียรติคุณอย่างสมพระเกียรติรวมทั้งหน่วยขึ้นตรงต่อกองทบกทั่วประเทศก็มีการจัดกิจกรรมเช่นเดียวกันขณะที่กำลังพลจิตอาสาของกองทบกทั่วประเทศร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในตลอดเดือนมิถุนายนค่ะส่วนวันพุธที่3 มิถุนายนกองทบกโดยสำนักงานเลขานุการกองทบกก็ร่วมกับทางชุมชนเขตพระนครทั้งภาครัฐภาคเอกชนด้วยร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะ6 นาฬิกา 30 นาทีที่สวนสันติชัยปราการเขตพระนครกรุงเทพมหานครค่ะจะมีพิธีสำคัญคือพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ข้าวสารอาหารแห้งจำนวน20 รูปมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลพิธีปล่อยปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนิทรรศการเผยแพร่พระเกียรติคุณพี่น้องประชาชนสามารถรับชมได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนตั้งแต่วันนี้เลยนะคะโดยพร้อมเพรียงกันในพื้นที่รอบกองบัญชาการกองทัพบกและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ใกล้ๆกับเขตพระนครร่วมกิจกรรมกันค่ะคุณผู้ฟังคะในโอกาสนี้นะคะเรามาติดตามเรื่องราวที่เป็นพระราชกรณียกิจอันสำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีซึ่งพระองค์ทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานพระราชปณิธานด้านการพัฒนาพื้นที่สูงโดยพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาโดยตลอดสนับสนุนงานของโครงการหลวงอย่างต่อเนื่องที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชลกาธิเบศรดำริอยู่ที่ตำบลแม่เหียจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะบนพื้นที่ทั้งหมด21 ไร่ด้วยการสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นสวนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้นและพระราชทานนามในปี2564ว่าโครงการหลวงชลกาธิเบศรดำรินั่นเองนะคะหรือว่าชื่อเต็มๆก็คือศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรหลวงชลกาธิเบศรดำริต่อยอดพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทยภูเขาให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นคุณผู้ฟังคะการเสด็จพระราชดำเนินยานสวนชลกาธิเบศรดำริทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดสวนวิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงดังกล่าวนี้อย่างเป็นทางการในปี2566แล้วก็ต่อมา1 ธันวาคม 2568พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารสถาบันการเรียนรู้มูลและในที่โครงการหลวงอีกครั้งหนึ่งที่เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ที่พระองค์ทรงใส่พระราชหฤทัยในเรื่องของการเรียนรู้การพัฒนาคนเพื่อให้เยาวชนและเกษตรกรบนพื้นที่สูงนำองค์ความรู้ไปพัฒนาชุมชนร่วมกันดูแลรักษาผืนป่าต้นน้ำของประเทศค่ะคุณผู้ฟังคะบทบาทอันโดดเด่นพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสะท้อนให้เห็นถึงสายพระเนตรอันยาวไกลนั่นคือพระองค์ได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ดอกเอเดลไวส์พืชต่างถิ่นจากเทือกเขาแอลป์จากยุโรปเลยนะคะเพื่อที่จะให้นักศึกษานำมาวิจัยศึกษาเพาะเลี้ยงเนื้อณโครงการหลวงชลกาธิเบศรดำริแห่งนี้จนประสบความสำเร็จ
รากฏว่าสามารถออกดอกได้ตลอดทั้งปีแล้วก็ต่อยอดสู่นวัตกรรมการวิจัยต่างๆในเรื่องของการนำไปแปรรูปในเรื่องของการบำรุงผิวพรรณความงามทั่วไปก็ได้นะคะแล้วก็มีกลิ่นที่หอมด้วยโดยการผสมผสานวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ให้เข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่นของพี่น้องชาวเหนือตรงนี้ก็เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจทางผลผลิตการเกษตรให้กับพี่น้องประชาชนบนพื้นที่สูงนับเป็นพระเมตตาอันหาที่สุดไม่ได้ขอพระองค์ทรงพระเจริญค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักครู่ช่วงสุดท้ายติดตามเรื่องราววันนี้ในอดีตกันค่ะ

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเทิดกล้าชาวไทยค่ะคุณผู้ฟังท่านหลายคนหลายท่านรอติดตามช่วงเรื่องราววันนี้ในอดีตนะคะทุกวันค่ะเรามาฝากคุณผู้ฟังกัน1มิถุนายนวันนี้ในอดีตมีเหตุการณ์ที่สำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจต่างๆในประวัติศาสตร์ชาติไทยดังนี้ค่ะเหตุการณ์แรกย้อนไปเมื่อปีพุทธศักราช2449พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมรถไฟกระทรวงโยธาธิการออกระเบียบการใช้ตั๋วชานชาลาเป็นครั้งแรกค่ะเพื่อจัดระเบียบดูแลความเรียบร้อยของกิจการรถไฟสยามณขณะนั้นนั่นเองส่วนเหตุการณ์ต่อมาปีพุทธศักราช2451รัชกาลที่5พระองค์ทรงประกาศใช้กฎหมายลักษณะอาญารัตนโกสินทร์ศก127ซึ่งนับว่าเป็นประมวลกฎหมายฉบับแรกของไทยโดยมีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ทรงเป็นประธานคณะกรรมการการตรวจพระราชกำหนดบทอัยการที่ใช้อยู่และจัดวางระเบียบไว้เป็นบรรทัดฐานทรงเริ่มทำตั้งแต่ปีพุทธศักราช2440ใช้เวลาอยู่นานนะคะคุณผู้ฟังสำเร็จในปี2451ใช้เวลานานมากถึง11ปีด้วยกันในการที่จะตรวจตราพระราชกำหนดแล้วก็ร่างบทอัยการจัดวางระเบียบที่เป็นแนวบทกฎหมายต่างๆให้เป็นบรรทัดฐานในสังคมแล้วก็เป็นพื้นฐานของการพัฒนากฎหมายไทยมาจนถึงปัจจุบันประเทศไทยใช้ประมวลกฎหมายฉบับนี้นะคะเป็นระยะเวลานานมากถึง49ปีถือว่าเป็นต้นแบบของประมวลกฎหมายอาญาซึ่งประกาศใช้เมื่อ1มกราคมปีพุทธศักราช2500ค่ะเหตุการณ์ต่อมาค่ะคุณผู้ฟังปีพุทธศักราช2485มีการปรับปรุงตัวอักษรไทยให้กระทัดรัดและลดความซับซ้อนลงตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาและการศึกษาของชาติไทยค่ะปีพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่พระราชประวัติและพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีครั้งแรกอย่างเป็นทางการค่ะเราได้เห็นว่าพระบรมราชินีของเรามีพระปรีชาสามารถเป็นอย่างมากเลยทีเดียวทั้งด้านการทหารการบินและอีกหลายๆพระปรีชาสามารถค่ะคุณผู้ฟังคะพุทธศักราช2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันนี้ในอดีตทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีมังคลาภิเษกเหรียญพระบรมรูปเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังคุณผู้ฟังคะเหตุการณ์ต่อมาค่ะปีพุทธศักราช2489เป็นวันเกิดของครูโกมลเขียนทองซึ่งเป็นบัณฑิตหนุ่มผู้เสียสละตนเองไปเป็นครูถิ่นในพื้นที่ถิ่นทุรกันดารค่ะที่ทางจังหวัดทางภาคใต้นั่นเองนะคะครูโกมลเกิดที่จังหวัดสุโขทัยจบชั้นมัธยมต้นจากจังหวัดลพบุรีแล้วก็ไปเรียนชั้นมัธยมปลายที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสอบเข้าคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็ร่ำเรียนจนจบนะคะในปี2512ซึ่งต่อมาก็ตัดสินใจทิ้งความก้าวหน้าที่รออยู่ในเมืองไปอุทิศตนเป็นครูอาชีพที่เข้าไปบุกเบิกตั้งโรงเรียนสอนหนังสือที่โรงเรียนหนองห้วยในเขาที่ตำบลบ้านซ่องกิ่งอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งขณะนั้นสมัยนั้นก็ยังเป็นพื้นที่อันตรายอยู่ค่ะเพราะว่าอยู่ในเขตการปฏิบัติการของพรรคเห็นต่างแห่งประเทศไทยซึ่งครูโกมลก็รู้ดีนะคะแต่เพียงแค่คิดว่าตนเองเข้าไปด้วยความบริสุทธิ์ใจคงคิดว่าไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่ผู้ใดหรอกแต่ว่าสายตาของพรรคเห็นต่างในขณะนั้นเขาสงสัยว่าครูโกมลนั้นเป็นสายลับปลอมตัวมาสืบราชการลับให้กับทางกองทัพหรือรัฐบาลจึงในการดักทำร้ายครูโกมลโดยการยิงนะคะจนทำให้ครูโกมลนั้นเสียชีวิตลงขณะอายุเพียง25ปีคุณ
คุณผู้ฟังคะจากที่ดูประวัติมาก็ถือว่าเป็นเรื่องราวอันน่าสะเทือนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะซึ่งหลังจากภายหลังเองนะคะพรรคเห็นต่างเนี่ยเขาก็ออกมายอมรับว่าเป็นผู้ที่สังหารครูโกนด้วยความเข้าใจผิดนั่นเองค่ะศพของครูโกนถูกส่งมาที่กรุงเทพมหานครในวันที่26กุมภาพันธ์ปีเดียวกันคือปี2512ค่ะก่อนที่จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่2เมษายนอาจารย์สุรักษ์คนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นคุณครูที่อยู่ในโรงเรียนก็ได้เขียนคำนำหนังสือที่ระลึกในงานศพครูโกนว่าสิ่งซึ่งโกนก่อไว้จะไปจุดไฟในดวงใจของคนอื่นๆให้ลุกโคลงเป็นอุดมการณ์ตามเรื่องอย่างเขาได้ครูโกนได้กลายเป็นอิฐก้อนแรกที่ยอมเสียสละตนเองหายลงไปนะคะเพื่อให้หินก้อนอื่นๆหรืออิฐก้อนอื่นๆทับถมมาเพื่อสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้นหลังจากที่ครูโกนเสียชีวิตในปีเดียวกันก็มีการจัดตั้งมูลนิธิโกนเขียนทองขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์และเพื่อสานต่ออุดมคติของครูโกนให้แพร่หลายและเป็นจริงขึ้นในสังคมนั่นเองคุณผู้ฟังคะวันนี้1มิถุนายนเขาบอกว่าเป็นวันดื่มนมโลกค่ะองค์การอาหารแห่งสหประชาชาติหรือว่า FAO กำหนดให้วันนี้เป็นวันดื่มนมโลกนั่นเองเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนและประเทศต่างๆให้ความสำคัญในเรื่องของการดื่มนมเพราะว่านมเนี่ยเป็นสารอาหารที่มีแคลเซียมสูงเขาบอกว่าสูงมากๆเลยนะคะเป็นแคลเซียมที่ร่างกายนั้นมีความต้องการเพื่อที่จะไปดูดซึมเพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์ในร่างกายอย่างดีที่สุดนั่นเองโดยเฉพาะในเรื่องของการเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็หมดเวลาของรายการแล้วนะคะพบกับดิฉันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเที่ยงคืนตรงค่ำคืนนี้ต้องร่ำลาคุณผู้ฟังไปแล้วราตรีสวัสดิ์

0: สถานีวิทยุจเรทานสื่อสารสองคลื่นความ
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่งFM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: อยให้ใจฉันอยู่คนเดียว
1: เก้าสิบสี่จุดห้าเมกะเฮิร์ตซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
2: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
3: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
5: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
6: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอราย

0: ที่ถูกทอดซ้ำหลายๆครั้งจะมีคุณภาพเสื่อมลงทั้งสีกลิ่นรสชาติแล้วยังก่อให้เกิดสารประกอบโพลาที่สามารถสะสมในร่างกายทำให้เกิดโรคมะเร็งได้นะคะดังนั้นเพื่อสุขภาพที่ดีของลูกค้าน้ำหมีควรเปลี่ยนน้ำมันทอดไก่ให้บ่อยขึ้นยิ่งอาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่มีส่วนผสมของเกลือหรือเครื่องปรุงรสในปริมาณมากยิ่งต้องเปลี่ยนบ่อยๆนะคะ
1: พบสาระบันเทิงอาหารและยาคลิก oryor.com นะครับ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

ยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานรวมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์เรื่องปวดหัวกับครอบครัวฉลาดเลือกตอนที่3เมื่อลูกติดเพื่อน
2: เอาทิพย์พี่กำลังจะรีบกลับอยู่แล้วล่ะเนี่ยทิพย์มารับแฟนเหรอจ๊ะต่อเขาคงประชุมใกล้เสร็จแล้วล่ะเห็นว่าวันนี้จะพาลูกไปกินข้าวนอกบ้านกันเหรอจ๊ะ
3: พี่หมอนไปด้วยกันสิคะไปแวะรับน้องมิกที่บ้านก็ได
2: ้โอ้ยเจ้ามิกเดี๋ยวนี้ไม่ยอมไปไหนกับแม่หรอกกำลังติดเพื่อนโอ้ยคิดแล้วพี่ก็กลุ้มใจนะทิพย
3: ์เด็กก็อย่างนี้แหละพี่หมอนสมัยคุณต่อเด็กๆนะเขาก็ติดเพื่อนเตะบอลกันทุกวันไม่ค่ำไม่เลิก
2: แต่เนี่ยไม่ใช่เพื่อนเตะบอลนะทิพย์เพื่อนรู้จักทางเน็ตนะมันแปลกๆนะทิพย์นะนั่งคุยกับคนที่ไม่เคยเจอวันละตั้งหลายชั่วโมงคุยอะไรกันบ้างก็ไม่รู้พี่กลัวว่าจะถูกหลอกอ่ะทิพย์ไม่กลัวหรอของทิพย์ลูกสาวนะเห็นต่อเขาบอกว่าน้องตวงก็มีเพื่อนทางเน็ตเหมือนกันไม่ใช่หรอ
3: ก็ห่วงค่ะแต่ทิพย์กับต่อทำตัวเป็นพ่อแม่นักสืบตลอดสมัยนี้เป็นพ่อแม่เฉยๆไม่พอค่ะ
2: เป็นไงเหรอพ่อแม่นักสืบไหนๆนั่งลงคุยกันหน่อยสิ
4: เด็กวัยรุ่นจำนวนมากกำลังก้าวสู่วงจรการถูกล่อลวงทางอินเทอร์เน็ตข้อมูลจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพพบว่ามีเด็กถึง85%เคยพูดคุยกับคนแปลกหน้าทางอินเทอร์เน็ตและในจำนวนนี้มีอยู่ถึงเกือบ30%ที่พูดคุยกันเรื่องเพศเด็กผู้หญิงส่วนหนึ่งยอมนัดพบกับเพื่อนใหม่และมีถึง75%ของเด็กกลุ่มนี้ที่อาจถูกล่อลวงไปข่มขืนองค์กรนานาชาติ ECPAT ซึ่งทำหน้าที่ป้องกันสื่อลามกอนาจารและการล่อลวงเด็กบอกว่าอันตรายที่นับเป็นภัยร้ายแรงที่สุดมาจากการพูดคุยทางอินเทอร์เน็ตที่นำไปสู่การนัดพบกันและเมื่อสำรวจความคิดเห็นของเด็กวัย7 ขวบขึ้นไปถึงวัยรุ่นที่มีเพื่อนทางอินเทอร์เน็ตพบว่ามีเด็ก37%เคยนัดพบเพื่อนแปลกหน้ามาแล้วส่วนเด็กที่ยังไม่ได้นัดพบก็มีแนวโน้มอยากพบเช่นกัน
2: โอ้ยสงสัยพี่ต้องหัดวิ่งให้เร็วขึ้นแล้วล่ะกลัวตามลูกไม่ทันน่ะ
3: ใช่แล้วค่ะพี่หมอนจะเป็นพ่อแม่นักสืบนอกจากรู้จักและเข้าใจเพื่อตามลูกให้ทันแล้วต้องรู้จักและตามอินเทอร์เน็ตให้ทันด้วยนะคะ
4: รู้ทันโลกก้าวทันลูกกับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวสนับสนุนโดยสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสนใจบทสารคดีติดต่อ02-954-2346-7
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
2: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
6: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
8: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
9: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
10: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์สุขกายสุขใจไร้โรคไร้ทุกข
2: ์น้าสุขสาลา
3: เบื่อจังเลยหมอให้ยามาเยอะขนาดนี้แถมต้องกินตามเวลาอีกกินพร้อมกันเลยดีกว่ารวดเดียวคงไม่เป็นไรมั้งรักษาได้เหมือนกัน
4: ยานะครับแม้ว่ายาจะสามารถใช้รักษาให้หายป่วยและทำให้ร่างกายรู้สึกดีขึ้นได้แต่สิ่งสำคัญที่ควรตระหนักไว้เสมอก็คือยาทุกชนิดล้วนแล้วแต่มีอันตรายเช่นเดียวกับที่มีคุณประโยชน์ครับดังนั้นก่อนใช้ยาควรพิจารณาให้รอบคอบนะครับถึงอันตรายจากการใช้ยานั้นอาจจะเริ่มจากอาการที่ไม่รุนแรงเช่นคลื่นไส้กระสับกระส่ายนอนไม่หลับจนถึงขั้นเสียชีวิตครับนอกจากนี้ยังเกิดจากปฏิกิริยาระหว่างยา2ชนิดขึ้นไปนะครับหรือว่าปฏิกิริยาระหว่างยากับอาหารเครื่องดื่มหรือว่าอาหารเสริมที่รับประทานระหว่างการใช้ยาครับโดยอาจส่งผลให้ยาที่รับประทานบางชนิดมีประสิทธิภาพลดลงหรือว่าออกฤทธิ์รุนแรงเกินไปหรืออาจเกิดสารเคมีตัวใหม่ที่มีอันตรายสูงนะครับดังนั้นเราจึงควรรู้วิธีการ

0: ปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงและได้รับประโยชน์จากการใช้ยาอย่างสูงสุดครับก็คือการปรึกษากับแพทย์เภสัชกรหรือผู้เชี่ยวชาญนะครับเช่นท่านมีประวัติการแพ้ยาอะไรหรือเปล่าหรือว่ารับประทานยาหรืออาหารเสริมอื่นๆอยู่หรือไม่ทำความรู้จักกับยาที่ใช้ให้มากที่สุดนะครับเช่นชื่อสามัญทางยาเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการใช้ยาซ้ำซ้อนและได้รับยาเกินขนาดครับควรอ่านฉลากและก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะครับทำความเข้าใจการใช้ยาอย่างถูกต้องเก็บยาในที่ที่เหมาะสมหลีกเลี่ยงปฏิกิริยาระหว่างกันของยาตรวจสอบผลของยาที่จะเกิดขึ้นและอาการข้างเคียงจากการใช้ยาครับหากมีสิ่งใดผิดปกติควรรีบปรึกษาแพทย์นะครับรู้ว่าควรจะปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดอาการข้างเคียงจากการใช้ยาการปฏิบัติตนเพื่อลดอันตรายจากการใช้ยาไม่ใช่เรื่องยากเกินกว่าที่จะปฏิบัติได้จริงนะครับแต่ประโยชน์ที่ได้รับคุ้มค่าเป็นอย่างยิ่งจะทำให้ท่านมีความปลอดภัยในการใช้ยามากยิ่งขึ้นครับ
1: พบกับสุขศาลาสารคดีสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิตที่มีความสุขในครั้งต่อไป
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ใจไร้โรคไร้ทุกข์
2: น้าสุขสาลา
3: ตอนใช้กระเป๋าน้ำร้อนลดปวดถูกวิธีหลายๆท่านคงเคยมีอาการเจ็บปวดตามร่างกายหรือปวดประจำเดือนนะคะซึ่งนอกจากจะพึ่งยาแก้ปวดหรือยารักษาเฉพาะโรคแล้วอุปกรณ์ปฐมพยาบาลอย่างกระเป๋าน้ำร้อนก็ยังเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดให้ทุเลาลงได้ค่ะสำหรับการใช้กระเป๋าน้ำร้อนชนิดดั้งเดิมที่จะต้องเติมน้ำร้อนก่อนนั้นก็ให้เติมน้ำให้พอประมาณนะคะจากนั้นก็ไล่อากาศออกให้หมดแล้วก็ปิดฝาให้สนิทก่อนใช้ให้สัมผัสผิวด้านนอกของกระเป๋าก่อนว่าร้อนพอทนได้หรือเปล่าก่อนวางลงบนตำแหน่งที่ปวดค่ะแล้วก็ให้หุ้มกระเป๋าน้ำร้อนด้วยผ้าด้วยนะคะไม่ควรประคบกระเป๋าน้ำร้อนกับผิวหนังโดยตรงเด็ดขาดเพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายกับเนื้อเยื่อบริเวณนั้นได้ค่ะจากนั้นเราก็วางกระเป๋าน้ำร้อนเอาไว้ประมาณ 20-30 นาทีหลังจากใช้งานเสร็จแล้วก็ต้องเทน้ำออกให้หมดแล้วก็ล้างทำความสะอาดเอาไปตากให้แห้งแล้วก็ทำให้กระเป๋าเนี่ยพองลมก่อนที่จะปิดฝาแล้วก็เก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะการใช้กระเป๋าน้ำร้อนสามารถประคบได้ทั่วร่างกายละค่ะมักใช้เมื่อรู้สึกปวดท้องส่วนผู้ที่เกิดอาการปวดเนื่องจากอุบัติเหตุมีรอยฟกช้ำบวมแบบนี้ไม่ควรประคบร้อนทันทีแต่ควรจะประคบเย็นก่อนนะคะเพื่อให้หลอดเลือดหดตัวและอาการบวมลดลงนั่นเองจากนั้นก็ใช้กระเป๋าน้ำร้อนนี่แหละประคบตามเพื่อขยายหลอดเลือดและลดความเจ็บปวดค่ะแต่หากจำเป็นต้องประคบร้อนบรรเทาอาการปวดแต่ไม่สามารถหากระเป๋าน้ำร้อนมาได้แล้วล่ะก็ให้นำผ้าสะอาดชุบน้ำร้อนแล้วมัดขมวดเป็นลูกกลมๆคล้ายลูกประคบนำมาใช้ทดแทนกระเป๋าน้ำร้อนแบบนี้ก็ใช้แทนกันได้ค่ะพบกับสุขศาลาสารคดีสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิตที่มีความสุขในครั้งต่อไป
4: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: และคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
3: ฮัลโหลพี่บ้าบออ
4: ๋อพี่บ้าพูดน้องไอ้ย่าพี่กำลังคิดถึงน้องอีพอดีเลยน้องเอออ
3: ุ๊ยเสียงพี่บ้าตีแม่นๆเสียงไอ้บ้าป้าแดกที่น้องส่งไปให้ได้รับละบอ
4: ได้รับแล้วน้องเออพี่คิดแล้วร้อยจักอู้เลยนี่และลูกอ้อกับลูกเนียงที่พี่ส่งให้น้องได้รับแล้วมั้ยอ่ะน้อง

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ลักษณะนิสัยที่ทำให้เสียบุคลิกสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคำว่านิสัยหมายถึงความประพฤติที่เราทำมาจนเคยชินกลายเป็นลักษณะประจำตัวไปบางคนชอบนอนตื่นสายมีนิสัยมักง่ายทิ้งของทิ้งขยะไม่เป็นที่แต่อาจจะเป็นคนใจดีไม่มักโกรธคนส่วนมากก็มีนิสัยดีและไม่ดีปนกันอยู่อย่างนี้แหละค่ะนิสัยดีเป็นเหตุให้เกิดประโยชน์เป็นคุณแก่ตนเองอย่างเช่นคนที่พูดจาสุภาพเรียบร้อยเป็นปกตินิสัยก็ดูน่าคบหาสมาคมด้วยใครเห็นก็อยากเข้าใกล้ค่ะส่วนนิสัยไม่ดีเป็นเหตุให้เกิดโทษทำให้เสียบุคลิกภาพอย่างน่าเสียดายทั้งที่เขาคนนั้นก็เป็นคนดีมีความรู้ก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นนิสัยเหล่านี้แหละนะคะนิสัยชอบนอนหลับไม่เลือกเวลาและสถานที่บางคนกินข้าวอิ่มแล้วนอนหลับคาเก้าอี้กรนเสียงดังลั่นบางคนนั่งหลับในที่ประชุมอันทรงเกียรติแถมยังมีอาการหลุดโลกคืออ้าปากหวอย่อมเป็นที่ขบขันแถมดูหมิ่นของผู้ที่พบเห็นนิสัยชอบคุยพูดมากพูดจนเสียงานเสียการคนประเภทนี้เก็บใจไว้ที่ปากพูดโดยไม่ยั้งคิดหรือไตร่ตรองเลยทำให้คนเข้าหนีหน้าเพราะว่าระอาที่จะรับฟังนิสัยจับจดคือเจอปัญหาอะไรก็ถอยไม่ยอมยืนหยัดต่อสู้ทำงานไปเรื่อยเปื่อยแบบเช้าชามเย็นชามคนเช่นนี้มอบหมายงานสำคัญให้ทำไม่ได้เพราะว่าเขาจะขาดความรับผิดชอบค่ะนิสัยชอบโกรธคือเป็นคนมุทะลุวู่วามหงุดหงิดง่ายเมื่อใครทำอะไรให้ไม่ถูกใจหรือว่าพูดไม่ถูกหูก็จะด่าว่าสวนกลับทันทีข้อบกพร่องหรือลักษณะนิสัยที่ไม่ดีนั้นมิใช่เป็นตราบาปที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดแต่เป็นสิ่งที่เจ้าตัวเพาะขึ้นมาในภายหลังซึ่งสามารถที่จะแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะยอมรับและปรับปรุงตัวเองหรือไม่เท่านั้นแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินวิสัยของลูกผู้ชายผู้พร้อมที่จะแก้ไขข้อบกพร่องพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพียงแต่เราหลับตาลงทำสมาธิทำใจให้เป็นกลางๆแล้วเอาใจที่เคยจับผิดผู้อื่นมาสอดส่องดูแลตัวเราเองบ้างแล้วจะพบว่าเราเองก็ยังมีนิสัยไม่ดีอีกมากมายที่จะต้องปรับปรุงเพราะบุคลิกดีมีเสน่ห์ย่อมเกิดจากเนื้อแท้ในตนซึ่งได้รับการขัดเกลาให้งดงามหน้ามองในทุกอิริยาบถนั่นเอง
2: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: วันแห่งความรักสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะในชีวิตประจำวันเราต้องเจอสิ่งต่างๆมากมายมีอารมณ์หลากหลายเข้ามากระทบใจอย่าปล่อยให้ใจหวั่นไหวไปตามกระแสอารมณ์นั้นแต่ควรเลือกเก็บเกี่ยวแต่สิ่งที่ดีเอาไว้ในใจสิ่งใดที่นึกถึงแล้วทำให้ใจขุ่นมัวเศร้าหมองก็ไม่ควรนึกถึงปล่อยให้มันผ่านเลยไปเหมือนสายน้ำที่ไม่มีวันไหลกลับแม้สิ่งที่เป็นความหวังในอนาคตซึ่งยังมาไม่ถึงก็ไม่ควรคาดหวังจนเกิดความทุกข์กังวลใจควรมีชีวิตอยู่กับเวลาปัจจุบันทำวันนี้เวลานี้ให้ดีที่สุดให้เป็นวันแห่งความรักวันแห่งความสุขท่วมใจทุกอย่างขึ้นอยู่กับใจของเราและตัวของเราเองค่ะเวลาที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้มีเพียงน้อยนิดจงใช้เวลาทุกอนุวินาทีให้เกิดประโยชน์และคุณค่าสูงสุดโดยเฉพาะต่อผู้ที่เป็นที่รักของเราเมื่อปลายแสงสนธยาสุดท้ายของชีวิตมาเยือนจะได้ไม่ต้องมานั่งสุดแสนเสียดายว่าเราได้ปล่อยให้วันเวลาแห่งความรักผ่านไปอย่างไร้ค่าไม่เคยทำสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่คนที่เรารักเลยเพราะว่าความรักคือการให้ให้ด้วยความปรารถนาดีอย่างบริสุทธิ์ใจให้อย่างต่อเนื่องและเต็มหัวใจให้โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังที่สำคัญเราควรให้อภัยต่อคนที่เรารักหรือว่าให้อภัยต่อผู้อื่นเสมอในยามที่เขาทำผิดพลาดหรือว่าล่วงเกินเราเหมือนน้ำประสานแผ่นดินที่แยกแตกระแหงให้เป็นพื้นแผ่นเดียวกันฉันนั้นแล้วสักวันหนึ่งเราจะซาบซึ้งถึงคำว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักผู้ให้ย่อมเข้าถึงต้นทางแห่งความสุขที่แท้จริงและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

หลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องผีซ้ำด้ำพลอยครับฉากชีวิตคนทั่วไปนั้นไม่แน่ย่อมผันแปรเรื่อยไปให้ศึกษาในบางครั้งพลั้งพลาดญาติระอาถูกคุกคามด้วยปัญหามาซ้ำรอยเรียกผีซ้ำด้ำพลอยทยอยทุกมีปัญหามาโรมรุกทุกไม่น้อยจงอดทนไว้เถิดหนอเฝ้ารอคอยแม้โอกาสจะมีน้อยจงคอยรอน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าผีซ้ำด้ำพลอยความหมายก็คือถูกซ้ำเติมเมื่อพลาดพลั้งลงหรือเมื่อคราวเคราะห์ร้ายก็จะมีเหตุต่างๆเกิดขึ้นมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าจึงเป็นสำนวนที่กล่าวกันว่าผีซ้ำด้ำพลอยผีก็แสดงถึงเรื่องราวที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายด้ำที่เขียนว่าดอเด็กสระอำไม้โทที่เป็นภาษาทางอีสานแปลว่าผีบ้านผีเรือนหรือเทวดาประจำบ้านสำนวนนี้มักจะเขียนผิดเขียนเป็นผีซ้ำด้ามพลอยที่ถูกต้องคือผีซ้ำด้ามพลอยยกตัวอย่างเช่นคนในบ้านมีปัญหาแถมยังมีโชคร้ายเกิดขึ้นและความที่มีเหตุร้ายหรือโชคร้ายเกิดขึ้นคนไทยโดยทั่วไปก็มักที่จะนึกว่าแหมโชคไม่ดีเทวดาหรือผีบ้านผีเรือนมากลั่นแกล้งมารังแกก็จึงมีสำนวนนี้เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามความเชื่อในสังคมไทยโดยมากก็ยังมีความเชื่อในเรื่องของพูดผีปีศาจหรือเทวดาอารักษ์อยู่ว่าเป็นมิติหนึ่งเมื่อยังมีอีกมิติหนึ่งที่คอยเฝ้าดูความเป็นไปของโลกมนุษย์มนุษย์ทั้งหลายจึงเฝ้าระมัดระวังว่าคนไม่เห็นเทวดาก็เห็นหรือผีก็ยังเห็นเพราะฉะนั้นจะได้ระมัดระวังในการกระทำหรือคำพูดของตนเองมากยิ่งขึ้นเมื่อฉากชีวิตมีอุบัติเหตุมีเพศภัยมีปัญหามีอันตรายต่างๆหรือมีอุปสรรคเกิดขึ้นแล้วอาจจะมีเรื่องราวต่างๆตามมาอีกหลายอย่างที่เรียกกันว่าผีซ้ำด้ำพลอยก็จริงแต่คนเราก็ยังมีกำลังใจในคำพูดที่ว่าชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนวันนี้ไม่ดีพรุ่งนี้ไม่ดีมะรืนนี้หรือวันต่อๆไปอาจจะดีก็ได้ขอเพียงตั้งดวงใจหรือปลุกขวัญของตนเองให้มั่นคงองอาจไว้วันหนึ่งก็จะเป็นโอกาสของเราเป็นวันของเราคนที่เคยเรียนแล้วมีผลการเรียนที่ไม่ดีนักผลออกมาไม่ดีก็ปลุกหัวใจเตือนหัวใจตัวเองไว้ว่าเทอมหน้าปีต่อไปจะตั้งใจหรือทำให้ดียิ่งกว่าเดิมก็ยังมีโอกาสที่จะได้ผลการเรียนดียิ่งขึ้นในการทำงานก็เช่นเดียวกันครับอาจจะมีพลั้งพลาดหรือมีเหตุที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นทำให้เจ็บช้ำน้ำใจซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีใครเลยที่ไม่เคยอกหักไม่เคยผิดหวังไม่เคยที่จะต้องเสียใจแต่เมื่ออกหักผิดหวังเสียใจแล้วก็ขอมีกำลังใจที่จะสู้ต่อรอโอกาสรอเวลาที่จะเป็นวันของเราเป็นโอกาสของเราแต่ขออย่างเดียวว่าในระหว่างที่รอนั้นก็มีความมั่นคงดำรงหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่คดโกงไม่หาทางทำร้ายตัวเองไม่ทำร้ายผู้อื่นหรือทำสิ่งใดที่เป็นเหตุให้สถานการณ์เลวร้ายยิ่งกว่าเก่าเท่านี้ก็ยังมีโอกาสเหมือนนักกีฬาที่ไปแข่งขันชิงแชมป์อาจจะพลาดพ่ายแพ้ไปเขาก็อาจจะยังมีโอกาสในการที่จะทวงแชมป์กลับคืนมาหรือมีโอกาสได้ไปฝึกซ้อมฝึกหัดพัฒนาตนเองยังได้อยู่ถึงแม้ในที่สุดจะยังไม่มีโอกาสได้ชนะเนื่องจากว่าสังขารร่างกายไม่ไหวแล้วเขาก็ยังมีร่างกายที่แข็งแรงไปประกอบอาชีพอย่างอื่นได้อยู่อย่าเพิ่งท้อแท้ท้อถอยปัญหามีไว้เพื่อทดสอบสติปัญญาเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นโอกาสในการที่จะสร้างสรรค์พัฒนาปัญญาก็มีสูงเพราะฉะนั้นอย่าได้ท้อแท้หมดกำลังใจในยามที่รู้สึกว่าชีวิตนั้นผีซ้ำด้ำพลอยสวัสดีครับ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz รู้รักภาษาไทยสนองความห่วงใยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1: เอาปูนหมายหัวมีความหมายอย่างไรเอาปูนหมายหัวเป็นสำนวนหมายถึงเชื่อแน่ว่าจะต้องเป็นไปตามที่คาดหมายไว้มักใช้ในทางไม่ดีเช่นเด็กคนนี้สอบทีไรได้ที่โหลทุกทีเอาปูนหมายหัวไว้ได้เลยสำนวนเอาปูนหมายหัวกาญจนคพันธ์อธิบายมูลเหตุของสำนวนนี้ว่ามาจากความเชื่อของคนไทยสมัยโบราณถ้าเด็กตายตั้งแต่อายุยังน้อยผู้ใหญ่จะเอาปูนมาแต้มไว้ที่หน้าผากหรือตามตัวเพื่อเป็นเครื่องหมายว่าหากบุตรที่มาเกิดใหม่มีปานในตำแหน่งที่ได้ป้ายปูนไว้กับบุตรคนที่ตายไปก็จะได้มั่นใจว่าได้บุตรคนเดิมมาเกิดใหม่เอาปูนหมายหัวเดิมหมายถึงเอาปูนแดงทำเครื่องหมายไว้ให้เป็นที่สังเกตได้เมื่อกลายเป็นสำนวนหมายถึงคาดหมายว่าจะต้องเป็นไปตามที่คิดไว้และใช้ในทางไม่ดี
0: รักภาษาไทยต้องใช้ให้ถูกต้องมีปัญหาการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ราชบัณฑิตยสถานโทรศัพท์หมายเลข023560466-70หรือที่ www.royin.go.th
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูก

0: ือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
1: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
2: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
4: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
5: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: ไกล
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย

0: ความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอภิสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสากลครับ
2: วันดลทิติภาธรครับ
1: พบกันยามเช้า5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทุกคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศครับ
2: จะเจอกันในยามรุ่งอรุณเช่นเคยนะครับ
1: ในห้วงนี้เป็นช่วงห้วงเวลาที่น้อมถวายพระพรชัยมงคลยังในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายน2569ครับ
2: ครับก็เป็นวันหยุดใช่ไหมครับ
1: ครับในช่วงวันสำคัญนี้นะครับก็เป็นช่วงห่วงเวลาใกล้เคียงกับวันวิสาขาบูชา
2: ครับ
1: นะครับวิสาขาบูชาปีนี้31พฤษภาคมนะครับพอถึงวันที่1ซึ่งเป็นวันจันทร์นี่นะฮะก็เป็นวันหยุดชดเชยนะครับแล้วก็วันที่2ก็เป็นวันทำงานอีกวันนึง
2: ครับ
1: วันที่3มิถุนายนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินีนะครับก็เป็นวันหยุดราชการ
2: ครับ
1: นะครับ
2: ก็อยู่ในห้วงหยุดยาว
1: ครับ
2: ช่วงหนึ่งนะครับ
1: ใช่ครับก็เป็นช่วงเวลาที่ปวงชนชาวไทยได้ร่วมในกิจกรรมมากมายที่เป็นการเฉลิมพระเกียรตินะครับหรือเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อถวายพระพรชัยมงคลให้พระองค์จงทรงพระเจริญนะครับอย่างเช่นกิจกรรมในส่วนของกองทัพบกนะครับก็กำหนดวันที่2มิถุนายนนะครับในการประกอบพิธีถวายราชสดุดีแล้วก็กิจกรรมต่างๆนะครับ
2: ครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆนะครับ
1: ครับ
2: ก็คงมีพิธีนี้เช่นเดียวกันนะครับ
1: ครับวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีก็คือวันเสาร์ที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521
2: ครับ
1: นะครับพระองค์เสด็จพระราชสมภพวันเสาร์ดังนั้นธงก็ดีหรือการผูกผ้าระบายต่างๆนะครับในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเราจึงสังเกตเห็นว่าเป็นสีม่วง
2: ครับ
1: สีประจำวันพระราชสมภพหรือวันเป็นวันพระชนมวานเนี่ยนะครับพระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาแล้วก็ทรงมีพระปรีชานะในด้านของกิจการทหารนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายท่านหลายคนคงจะมีภาพจำ
2: ครับในพิธีสวนสนาม
1: ครับ
2: คงจะได้เห็นนะครับ
1: ใช่ครับแล้วก็พระปรีชาอย่างพิเศษเลยก็คงจะเป็นเรื่องของการขับเครื่องบิน
2: ครับ
1: นะฮะ
2: ก็คงจะเห็นการตอนที่เสด็จไปภูฏานนะฮะ
1: ใช่ครับเนี่ยฮะก็ไม่ใช่มีความสามารถแบบนี้ในพระราชินีในประเทศอื่นๆนะ
2: ครับ
1: เพิ่งเข้าไปเห็น
2: แล้วมีกีฬาด้วยใช่ไหม
1: ใช่
2: กีฬาก็คงได้เห็นนะครับ
1: ครับนี่ก็คือเป็นบุญตาบุญใจของพระศกนิกรนะครับปราบปลื้มนะครับเมื่อพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปที่ใดสิ่งหนึ่งซึ่งปวงชนชาวไทยได้เห็นก็คือพระองค์นั้นแย้มพระสวน
2: ครับ
1: นะครับทักทายมีพระเมตตาต่อชนชาวไทยเสมอนะครับเป็นคู่พระบารมีพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครับจากพระราชประวัติของพระองค์นะครับเมื่อปี2543ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญครับ
2: ครับ
1: ครับในต่อมาในช่วงปี2543หลังจากที่ทรงสำเร็จการศึกษาแล้วก็ไปทรงงานในตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัทเจวเวจำกัดนะครับแล้วก็ระหว่างปี2546ถึง2551ท่านก็ทรงงานในตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนครับ
2: ครับ
1: ครับในช่วงที่ได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีก็คือวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2562คงยังจำกันได้นะครับก่อนพระราชพิธีบรมราชาภิเษก3วันนะครับณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนะครับซึ่งต่อมาในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสุทธิดาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีคร
2: ับ ครับสถานที่พระราชสมภพหลายคนก็คงจะได้ดูในพระราชประวัติพระราชประวัตินะครับ
1: ครับ
2: ตำบลบ้านพลุอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับ
1: ครับชาวหาดใหญ่ชาวจังหวัดสงขลาก็คงจะปลับลื้มนะครับที่พระองค์มีชาติภูมิที่นั่นนะครับแล้วก็เป็นแบบเป็นอย่างให้หญิงไทยนะมากมายที่สนใจในการที่จะได้ฝึกหัดพัฒนาตัวเองเห็นพระราชินีเป็นไอดอลหรือเป็นต้นแบบได้เลยนะฮะ
2: ครับ
1: เรื่องของการออกกำลังพระวรกายทั้งเรื่องของการเล่นกีฬาหรือเรื่องของการทำงานนะครับหรือการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆพระองค์เป็นต้นแบบทั้งเรื่องของความเข้มแข็งในฐานะที่พระองค์ก็ทรงเป็นทหารด้วยนะ
2: ครับก็คงเห็นความเข้มแข็งในสตรีอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งชาวโลกก็ได้เห็นตามไปด้วยนะครับ
1: ครับนอกจากที่พระองค์ทรงได้รับโปรดเกล้าสถาปนาเฉลิมพระเกียรติเป็นสมเด็จพระนางเจ้าแล้วเนี่ยนะครับในปี2553ทรงดำรงตำแหน่งรักษาราชการในทหารยุทธการฝ่ายยุทธการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองกิจการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์เนี่ยนะฮะสำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์สำนักงานผู้บัญชาการทหารสูงสุดอันนี้ตำแหน่งเดิมเมื่อตั้งแต่สมัยรัชกาลที่9มาแล้วนะฮะปี2553นะฮะ
2: ครับแล้วก็ทรงดำรงตำแหน่งราชองครักษ์เบญด้วยใช่ไหมครับในพระมหากษัตริย์นะ
1: ครับนี่ฮะก็เป็นพระปรีชาสามารถด้านการทหารนะครับถ้าจะว่าไปโดยตำแหน่งของพระองค์ที่ได้ทรงดำรงเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งรองผู้บัญชาการหรือบัญชาการถวายความปลอดภัยในพระองค์อัตราพลเอกพิเศษนะครับทรงเป็นราชองครักษ์เวรนะครับในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2: ครับ
1: นะครับแล้วก็ทรงเป็นนายทหารหญิงอย่างเต็มภาคภูมิมีพระปรีชาด้านการทหารผ่านหลักสูตรทางการฝึกต่างๆมากมายนะครับทั้งหลักสูตรรักษาพระองค์ยิงปืนของรบพิเศษยิงปืนฉับพลันเป้าเคลื่อนไหวแล้วก็การชิงตัวประกันเนี่ยนะ
2: ครับในเรื่องของการทหารนี่ก็พระองค์ท่านทรงฝึกหลายศาสตร์เหลือเกินนะครับ
1: ใช่ครับซึ่งแน่นอนต้องมีพระวรกายที่แข็งแรงมากนะครับเรียกว่าแข็งแกร่งทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะครับตั้งพระทัยในการฝึกจนได้รับคำชมเชยจากครูฝึกในทุกหลักสูตรที่ทรงมีความมุ่งมั่นแล้วก็ใส่ใจในการฝึกจนสำเร็จนะครับ
2: ครับในการเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนประเทศต่างๆเคียงคู่กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะก็เราจะเห็นพระราชินีนี่แต่งชุดไทยก็ถือว่าเป็นทูตทางวัฒนธรรมที่คนทั่วโลกได้เห็นนะครับ
1: ผ้าไหมไทยซึ่งได้ไปอวดสายตาชาวโลกนะครับโดยเฉพาะครั้งล่าสุดนี้ที่เสด็จไปสวีเดนนะครับ
2: นะฮะ
1: โอ้เรียกว่าสื่อมวลชนต่างชาตินี่ยกให้เป็นหนึ่งเลยนะฮะ
2: ใช่ครับ
1: ครับ
2: ก็ต้องไปติดตามดูคอมเมนต์ของชาวสวีเดนนะฮะ
1: ครับ
2: แล้วตอนที่ไปจีนด้วยไหมฮะ
1: ก็ด้วย
2: คอมเมนต์ชาวจีนเนี่ยโอ้โหมากมายเหลือเกินนะ
1: ใช่ครับเนี่ยเป็นที่ชื่นอกชื่นใจเราชาวไทยนะฮะได้ไปเห็น คนต่างชาติได้ชื่นชมพระบารมีของพระราชินีของไทยเราเนี่ยนะครับก็ปราบปลื้มชื่นใจเป็นสีเป็นสง่า
2: ครับ
1: นะครับแก่ประเทศชาติและประชาชนคนไทยอย่างยิ่งนะครับในหลักสูตรต่างๆโดยเฉพาะหลักสูตรที่ต้องบอกว่ายากนะฮะกว่าที่จะสำเร็จได้อย่างเช่นหลักสูตรการส่งทางอากาศนาวิกโยธินนายอเนี่ยนะครับกระโดดร่มลงทะเลที่สัตหีบที่ชลบุรีนะครับพระองค์ก็ทรงสำเร็จนะครับในเวลาแล้วกระโดดร่มในเวลากลางคืนด้วยนะ
2: ครับ
1: นะเรียกว่าเป็นพระองค์แรกเลยเป็นครั้งแรกของนาวิกโยธินเพราะที่ผ่านมาโดดร่มลงทะเลมีแต่ช่วงกลางวัน
2: กลางคืนนี่ทัศนวิสัยไม่ต้องห่วงนะมองไม่เห็น
1: ใช่ครับพระองค์ก็เข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ด้วยแล้วก็สำเร็จเป็นรุ่นแรกนะครับนี่คือหลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธินกระโดดร่มลงทะเลที่สัตหีบนะครับนี่นะวันนี้ก็เลยนำบทเพลงที่ถือว่าเป็นบทเพลงที่ถวายพระพรชัยมงคลเป็นบทเพลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์นะครับมาให้คุณผู้ฟังได้ร่วมชื่นชมพระบารมีผ่านเสียงเพลงนี้ครับ

0: ทเพลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายนที่จะมาถึงนี้ครับ
1: ครับก็หลายคนก็ได้ติดตามพระราชประวัตินะครับก็มีให้ชมนะครับถ้าแบบละเอียดลึกซึ้งเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ทางโลกโซเชียล
0: ครับ
1: ติดตามดูได้นะ
0: ครับในส่วนของโรงเรียนเสนาธิการทหารบกพระองค์ก็ส่งเข้าศึกษาด้วยเช่นเดียวกันนะครับในรุ่นที่91ระหว่างปี2556ถึง2557นะครับทรงได้รับพระราชทานเข็มเสนาธิปัตย์ที่ประดับเครื่องแบบที่กระเป๋าขวาแล้วก็หลักสูตรวิทยาลัยการทหารบกด้วยนะหรือว่าทบก็ทรงสำเร็จในรุ่นที่59ครับ
1: ครับ
0: ครับเป็นที่ปราบปลื้มแล้วก็เป็นเกียรติประวัติของสถาบันการศึกษาทางทหารสถาบันหลักของกองทัพบกเลยนะครับที่สมเด็จพระราชินีในรัชกาลปัจจุบันได้ส่งเข้ารับการศึกษาอบรมเรียกว่าส่งเป็นศิษย์เก่าของทั้งสองสถาบันนี้แล้วนะคร
1: ับ สิ่งที่ติดอยู่บนเครื่องแบบของทหารนะฮะก็จะมีความหมาย
0: ครับ
1: ทุกเครื่องหมายเลยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับยิ่งเป็นเครื่องหมายที่ผ่านการศึกษาอบรมจริง
1: ๆครับ
0: นะฮะไม่ใช่เครื่องหมายแบบกิตติมศักดิ์นะฮะที่มอบให้ในโอกาสพิเศษเท่านั้นเนี่ยแต่ว่าพระองค์นั้นทรงศึกษาจริงๆสำเร็จมาจริง
1: ๆครับ
0: นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ถึงความมุ่งมั่นตั้งพระทัยของพระองค์ในการที่จะได้เรียนรู้จนกระทั่งมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็คงจำได้นะฮะเมื่อครั้งหนึ่งได้เคยมีการจัดการที่เรียกว่าราชวัลลบเริงระบำนะครับ
1: ครับ
0: พระองค์ก็ทรงเป็นผู้บังคับการกรมราชวัลลบเริงระบำที่มีกำลัง3กองพันแล้วก็1บก.กรมแล้วก็ทรงนำทำการแสดงทางทหารประกอบดนตรีที่เรียกว่าราชวัลลบเริงระบำเนี่ยนะครับHop to the Body Slam นะครับเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2559ในงานวันราชวัลลบนะครับที่มีความยาวนานต่อเนื่อง48นาทีโอ้สง่างามแล้วก็เข้มแข็งมากนะครับทรงใส่พระทัยในการมาซ้อมด้วยพระองค์เองอย่างสม่ำเสมอทรงมีพระขันติอย่างสูงเรื่องทหารบุรุษทั่วไปเลยนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็อีกพระราชกรณียกิจที่สำคัญนะฮะ
0: ครับ
1: สืบสานรักษาและต่อยอดหลายคนคงอยากทราบกันนะ
0: ครับมีโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องที่มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่9นะครับจนถึงรัชกาลปัจจุบันอย่างเช่นด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตศึกษานะครับหรือจะเป็นโครงการในพระราชดำริโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาโครงการส่งเสริมศิลปาชีพนะครับ
1: อันนี้ก็ต่อยอดจากสมเด็จพระพันปีหลวง
0: ใช่ครับนี่นะครับแล้วก็การสวนสนามนะฮะการสวนสนามของทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์แล้วก็ทหารรักษาพระองค์3เหล่าทัพนะฮะพระองค์ก็ทรงเป็นองค์ผู้บังคับกองผสมในพิธีสวนสนามแล้วก็ถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์ประจำปี2567ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ที่พระลานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่3ธันวาคม2567โอ้โหพระสุรเสียงดังชัดเจนกังวานมากนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าเป็นผู้นำก็เสียงต้องดังฟังชัดความเข้มแข็ง
0: ครับ
1: ความสง่างามต้องมีให้เห็นเป็นที่เด่นชัดนะครับ
0: ครับอีกสักเพลงหนึ่งนะครับเพลงนี้ผลงานของคุณบอยโกศิยพงศ์นะครับได้สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อน้อมถวายพระพรชัยมงคลนะครับชื่อเพลงว่าทรงพระเจริญครับ

0: บทเพลงทรงพระเจริญน้อมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระบรมราชินีนะครับแห่งปวงชนชาวไทยนะครับยังมีพระปรีชาสามารถทางด้านการกีฬานะ
1: ครับ
0: ที่คนจะได้กล่าวถึงสักหน่อยเพื่อว่าเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยโดยเฉพาะยิ่งนักกีฬารุ่นใหม่หลายท่านหลายๆคนที่เวลาแข่งขันก็อาจจะแพ้บ้างอะไรบ้างเนี่ยนะบางคนก็ท้อซะก่อน
1: เรื่องแพ้ชนะมีแน่นะฮะกีฬาเนี่ยนะครับไม่ได้มีชนะตลอดไปนะครับแล้วก็ไม่ได้แพ้ตลอดไปเช่นกัน
0: ใช่ครับกีฬาที่พระองค์ทรงแข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นแข่งขันเรือใบข้ามอ่าวจากหัวหินมายังอ่าวนาวิกโยธินหาดเตยงามการแข่งขันเรือใบทางไกลนะครับการแข่งขันเรือใบชิงชนะเลิศเนี่ยนะครับโอ้พระองค์ก็ได้ทรงแข่งขันหรือทำให้ได้ดูนะว่าเป็นกีฬาที่เคยมีเกียรติยศยิ่งใหญ่มาแล้วนะตั้งแต่สมัยที่รัชกาลที่9นะ
1: ครับที่ทรงแข่งกีฬาแหลมทองครับ4เกมนั่นแหละสมัยก่อนนะที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงลงแข่งเนี่ยนะครับ
0: ใช่ครับคือหลายท่านหลายคนได้ดูได้เห็นแล้วก็พาให้นึกถึงรัชกาลที่9ด้วยว่าเรื่องราวของกีฬาเนี่ยพระราชามหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์หลายๆพระองค์ก็ทรงเป็นต้นแบบให้คนไทยไม่ทิ้งเรื่องของการฝึกหัดพัฒนาเรื่องของการกีฬาครับ
1: ครับโดยเฉพาะกีฬาเรือใบเนี่ยนะครับก็ต้องแข่งกันอาศัยระบบทีมนะ
0: ครับ
1: ไม่ได้ความสามารถเฉพาะตัวเฉพาะตนของคนนั้น
0: ๆ
1: ต้องสมัครสมานกันภายในทีม
0: ร่วมด้วยช่วยกันนะครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่างๆโดยเฉพาะด้านการสังคมสงเคราะห์ด้านการสาธารณสุขในการเยียวยาประชาชนนะครับอย่างถิ่นที่ต่างๆนั้นก็สะท้อนถึงพระเมตตาพระกรุณาของพระองค์อย่างชัดเจนนะครับเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยได้มาดำเนินกิจการต่างๆด้วยความมีจิตอาสาตามรอยพระยุคลบาทครับ
1: ครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดนะครับ
0: นี่คือศาสตร์แห่งธรรมพระราชาเช้านี้ผมสุธีสุขสากล
1: นพดลทิติภาธร
0: และพบกันใหม่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ081-808-8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: สูบบุหรี่ทำไมพ่อควันลอยมาจอจมูกเหม็นจะตาย
2: เออละเฮ้ยลอยมาลอยมาเดี๋ยวก็ลอย

ีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับผู้วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องผู้ให้ย่อมผูกมิตรครับจิตผู้ให้ใสสดไม่หมดมิตรเพราะดวงจิตผู้ให้ไม่หม่นหมองผู้ให้จึงผูกไมตรีที่หมายปองเราทั้งผองควรให้เชื่อมใจกันน้องๆครับพุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่งแสดงไว้ว่าถ้าทางมิตรานิคันธติแปลว่าผู้ให้ย่อมผูกไมตรีไว้ได้คำว่าผู้ให้หมายความว่าผู้ที่มีน้ำจิตน้ำใจไม่ตรณีทีเหนียวไม่ละโมบโลภมากคนถ้าลองเป็นคนไม่ตรณีเป็นคนผู้ไม่ละโมบโลภมากเป็นคนผู้มีน้ำใจต่อคนอื่นก็ได้ชื่อว่าเป็นคนที่มีอัธยาศัยที่น่ารักใครอยู่ใกล้แล้วรู้สึกดีใครอยู่ใกล้แล้วใจอบอุ่นต่อให้เป็นคนที่ไม่ได้ร่ำรวยมั่งคั่งอะไรมากมายแต่เป็นคนมีน้ำใจแม้มีเพียงเล็กน้อยก็ยังสามารถเจือจานแบ่งปันให้แก่คนอื่นได้ตรงกันข้ามกับคนผู้ไม่มีน้ำใจต่อให้มีมากมายมหาศาลเข้าของสิ่งของต่างๆมีเยอะมีมากแต่ไม่มีอย่างเดียวคือน้ำใจเขาก็ไม่สามารถที่จะสละแบ่งปันสิ่งของที่ตนเองมีอยู่มากนั้นให้แก่คนอื่นได้ก็จึงไม่สามารถที่จะยึดหัวใจของคนอื่นไว้ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าการให้นี้เองเป็นสิ่งที่จะยึดเป็นสิ่งที่จะผูกไมตรีหรือผูกมิตรเอาไว้ได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นหลายคนที่มีวิธีในการทำธุรกิจหรือประสบความสำเร็จในการค้าการขายก็เพราะว่ามีบรรยากาศของความเป็นผู้ให้นะครับไม่เอาเปรียบลูกค้าไม่เอาเปรียบผู้บริโภคแล้วก็มีช่วงเวลาในการแจกในการแถมหรือในการแสดงออกซึ่งน้ำใจไมตรีกับผู้ที่เป็นลูกค้าก็ยอมที่จะยึดเหนี่ยวน้ำใจยึดเหนี่ยวไมตรีของลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องพูดง่ายๆก็คือไม่แสดงอาการว่าอยากได้จนกระทั่งละโมบโลภมากหาวิธีคดโกงนะครับด้วยรูปแบบต่างๆแต่ความที่เป็นคนมีน้ำใจไมตรีต่อลูกค้าต่อคนที่มาขอรับบริการนั่นเองจึงสามารถยึดเหนี่ยวน้ำใจเอาไว้ได้เพราะฉะนั้นเราดำเนินบนถนนสายความเป็นผู้ให้กันดีกว่าให้สิ่งของไม่มีสิ่งของก็ให้น้ำจิตน้ำใจใช้เรี่ยวใช้แรงหรือให้กำลังใจกันก็ยังดีเมื่อเราอยู่ในฐานะที่เป็นผู้ให้ใครก็ย่อมให้ความรักตอบกลับคืนมาเพราะว่าผู้ให้ย่อมผูกมิตรสวัสดีครับ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: จากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ60แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนทั้งนี้กรณีมีวงเงินสิทธิ์เหลือจะไม่ทบสิทธิ์ไปในเดือนถัดไปนอกจากนี้ประชาชนยังสามารถซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มจากผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยจะสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569เวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกา1มิถุนายนวันนมโลกผลิตภัณฑ์จากนมมีความสำคัญต่อโภชนาการของเราทุกช่วงชีวิตโดยเฉพาะวัยเด็กมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อกระบวนการเจริญเติบโตนมมีประโยชน์อย่างไรและควรดื่มปริมาณเท่าไหร่ติดตามรายงานจากคุณชนกาเหลี่ยมทองครับ
1: องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO กำหนดให้1มิถุนายนเป็นวันนมโลกเนื่องจากนมและผลิตภัณฑ์จากนมมีความสำคัญต่อโภชนาการของคนตลอดทุกช่วงชีวิตโดยเฉพาะวัยเด็กมีความสำคัญเป็นอย่างมากในกระบวนการเจริญเติบโตซึ่งนมจืดเป็นแหล่งอาหารที่มีแร่ธาตุแคลเซียมมากกว่านมชนิดอื่นนอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยโปรตีนเกลือแร่เช่นฟอสฟอรัสแมกนีเซียมโพแทสเซียมคาร์โบไฮเดรตไขมันและวิตามินช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายมีส่วนช่วยในการพัฒนาระบบประสาทและสมองและการดื่มนมจืดยังช่วยลดพฤติกรรมการติดหวานส่งผลให้ไม่เป็นโรคอ้วนและจากข้อมูลจากสำนักโภชนาการกล่าวว่าจากการสำรวจพบคนไทยส่วนใหญ่ยังดื่มนม 1-2 วันต่อสัปดาห์และดื่มนมเพียง1แก้วเพื่อสุขภาพที่ดีประชาชนทุกกลุ่มวัยควรดื่มนมจืด2แก้วทุกวันโดยเฉพาะเด็กอายุ1-18 ปีควรกินร่วมกับอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายรับแสงแดดทุกวันเพื่อให้ได้รับวิตามินดีช่วยเสริมการดูดซึมแคลเซียมจากนมและนอนหลับให้เพียงพอและครอบครัวควรส่งเสริมให้ดื่มนมจืดวันละ2แก้วเพื่อให้เด็กไทยสูงดีสมวัยส่วนคนในครอบครัวควรดื่มนมจืดอย่างน้อยวันละ2แก้วหรือประมาณ400มิลลิลิตรเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
0: ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
2: ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเรามีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติเราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่21เมษายน2503
0: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
5: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุ แถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
6: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
6: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
7: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
6: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
8: ครั้งแรกกับการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของเสียงดนตรีเมื่อดนตรีสากลมารวมกับดนตรีไทยรวมวงกันให้พร้อมซ้อมกันให้สุดแล้วหยุดทุกความปังกับการประกวดคีตวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินชิงถ้วยรางวัลพระราชทานเงินรางวัลกว่า 400,000 บาทติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์และ Facebook ของโครงการเปิดรับสมัคร 1-12 มิถุนายน 2569 แล้วมาพบกันครับ
9: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัตยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
10: ร้านกำนันมานะ
9: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
11: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
12: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
13: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
11: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
14: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องฝนตกไม่มีเขาครับฝนตกไม่มีเขาเราประหลาดธรรมชาติเปลี่ยนแปลงหรือไฉนหรือว่าฝนอาจตกโดยทั่วไปมิต้องส่งเมฆดำให้ได้รู้กันเหมือนชีวิตของเราก็ไม่แน่อาจยิ้มแปร่ดูสนุกแสนสุขสันต์อาจเจ็บป่วยล้มตายได้สักวันเหตุนี้นั้นอย่าประมาทโอกาสใดน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าฝนตกไม่มีเขาความหมายคือเหตุการณ์เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีการแจ้งให้ทราบหรือเตรียมการมาก่อนนิสัยใจคอของคนที่อาจจะไม่เป็นไปตามที่เราคาดคิดมีอยู่โดยทั่วไปบางคนมาทำอย่างนี้มาพูดอย่างนี้กับเราโดยที่เราไม่ทันได้ทันตั้งตัวว่าเขาจะทำหรือพูดอย่างที่ใจเรากะเกณฑ์หรือนึกเอาไว้ก่อนก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ครับเหมือนดั่งธรรมชาติที่บางทีท้องฟ้าก็โปร่งไม่มีเมฆที่มาคอยเตือนว่าอีกไม่ช้าไม่นานฝนจะตกลงมาอาจจะตกลงมาโดยที่ไม่ทันให้ผู้คนได้ทันตั้งเนื้อตั้งตัวเตรียมขนย้ายข้าวของต่างๆหลบฝนก็เป็นได้สิ่งหนึ่งที่ควรคิดก็คือชีวิตของทุกคนนั้นไม่เที่ยงแท้แน่นอนบางทีเรามีชีวิตอยู่วันนี้วันพรุ่งนี้มะรืนก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือถึงแก่ความตายก็เป็นได้มีกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นมามากมายทั่วโลกหรือบุคคลที่ใกล้ตัวเรามากมายหลายคนที่ต้องป่วยด้วยโรคร้ายหรือประสบอุบัติเหตุหรือจากเราไปโดยไม่มีวันกลับทั้งหมดทั้งมวลเรียกว่าความไม่เที่ยงเกิดขึ้นกับทุกชีวิตเกิดขึ้นกับทุกสรรพสิ่งอุบัติเหตุจึงเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดไม่มีใครคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไรที่ไหนอย่างไรสิ่งเดียวที่พอจะเตรียมการรับมือได้กับเหตุไม่คาดคิดก็คือการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทจะทำจะพูดหรือจะดำเนินการในเรื่องใดๆก็ตามแต่ใช้สติใช้ปัญญาระแวดระวังระมัดระวังอยู่เสมอเพื่อป้องกันหรือรับมือกับเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อเราระมัดระวังตัวอย่างดีที่สุดแล้วแม้จะมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นเราก็จะไม่เสียใจว่าเราไม่ได้เตรียมการถ้ารู้อย่างนี้เราควรจะเตรียมตัวไว้ก่อนการที่เราได้เตรียมตัวอยู่ทุกวันเวลาทุกลมหายใจเข้าออกว่าอาจจะมีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นในชีวิตก็ได้อย่างน้อยความผิดพลาดบกพร่องก็มีน้อยกว่าคนที่ไม่เตรียมอะไรเลยชีวิตนี้มักจะมีเหตุการณ์ในลักษณะฝนตกไม่มีเขาเกิดขึ้นเสมอใช้สติใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตนะครับไม่เช่นนั้นเราอาจจะต้องเสียใจไปอีกนานแสนนานก็เป็นได้สวัสดีครับ
1: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
13: อสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz